0: ลูกค่ะฉันดีใจด้วยนะที่เธอได้เป็นนักร้องเรื่องเมื่อ3ปีก่อนฉัน
1: ครับออนอยู่ที่เองมาๆเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักกันนะ
0: ค่ะ
1: นี่ภูผาแล้วนี่สิงหาสิงหาเนี่ยชนะเลิศในการร้องเพลงเลยนะแต่นี่ก็ได้รองหนึ่งเหมือนกันส่วนนี้ออนอนง
2: รู้จักอยู่แล้วครับ
1: รู้จักนะ
0: คืนนี้ออนต้องไปงานเลี้ยงภรรยาท่านผู้ว่ากำนันช่วยเลือกชุดหน่อยสิคะ
1: ได้สิเดี๋ยวจะเลือกให้อย่างสวยเลย

0: นายมองแบบนี้เคยรู้จักคุณออนมาก่อนแล้ว
1: เปล่า
0: อะไรไม่เลยนะตอนนี้เขาเป็นแฟนกับนันป๋องใครๆเขาก็รู้นี่ได้ยินเด็กคอสตูมบอกว่าเขากำลังจะแต่งงานกัน

โทรศัพท์หล่นเลยเก็บขึ้นมาเดี๋ยวนี้เร็วถ้าโทรศัพท์พังขึ้นมามีปัญญาใช้คืนไหมวะเดี๋ยวแกเป็นใครกูถามไม่ได้ยินเหรอมึงเป็นใครชื่ออะไรหูหนวกเหรอวะมึงเป็นลูกหนี้กูใช่ไหมถึงหลบหน้าหลบตาหันหน้ามาเดี๋ยวนี้แล้วเปิดหน้าให้ดูหันมาเปิดหน้า

0: นายครับพวกมันมากันแล้วครับ
1: แล้วคนเราพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
1: เฮ้ยจะหนีเหรอเดี๋ยวกูเจออีกแล้วมึง
2: ใครครับนาย
1: สงสัยพวกลูกหนี้พอเห็นหน้าเขาก็รีบหลบฉากเลยช่างมันปล่อยมันไปเราไปเถอะ
0: อันนี้ครับ
3: รอก่อนในสิงหาสักวันกูจะกระชากหน้ากากของมึงออกมาให้ได้

0: สี่สวัสดีครับ
1: มันชื่อวีรชัยครับเสียเป็นขาใหญ่ประจำหมู่บ้าน
0: เห็นมีคนไปตามผมบอกว่าเสียอยากพบผมเสียมีงานจ้างให้ผมใช่ไหมครับไม่ว่าจะตีหัวหมาด่าคนแก่แย่ผู้หญิงสิงบ้านศัตรูนอนดูหนังฟังเพลงเสียจะจ้างให้ผมทำอะไรผมทำได้หมดครับ
2: หรือรู้จักนักร้องที่ชื่อสอนรักดาราทองไหม
0: รู้จักสิครับฮะนี่อย่าบอกนะว่าเสียได้ผมไปตีหัวให้สอนรัก
2: หรือกล้าไหมล่ะหรือต้องการเท่าไหร
0: ่ถ้าผมไปตีหัวให้สอนรักคงเป็นข่าวดังผมคงอยู่แถวนี้ไม่ได้แน่ๆเสีย
2: หวยหรือ100,000ได้เงินแล้วไปเที่ยวไกล
0: ๆก็ได้ครับเสียแต่ว่า
2: 120,000
0: ได้ไหมครับเสียพอดีผม
2: 150,000ถ้าลื้อไม่รับก็ลงรถไปเลยไอ้เปลไอ้คนที่ไปรับงานต่อชื่ออะไรนะ
3: ชื่อไอ้โหดครับโทรแค่5 นาทีเนี่ยเดี๋ยวมันมาถึงเลย
0: ได้ครับเสีย150,000ก็ได้ครับราคานี้เหมาะสมนะครับเอาแค่ตีหัวไอ้สอนรักใช่ไหมครับไม่ถึงตาย
2: ถ้ามันตายนะหรือมันรับเงินเพิ่มไปเลยอ้วให้200,000
0: ได้ครับเสียผมจะจัดให้เต็มเหนียวเลยครับ
2: นะยิงกันประจำ
0: สแกนได้ไหมครับเสียพอดีผมไปรับเงินสด
2: ไอ้เป๊ะมึงโทรหายโหดเลย
0: เงินสดก็ได้ครับไม่ต้องสแกนก็ได้ครับ
2: รับงานนี้แล้วเนี่ยถ้าตำรวจจับได้แล้วซัดทอดถึงอัวหรือตายคาคุกเนี่ย
0: ได้ครับเสียผมเข้าใจครับถ้างั้นผมลานะครับ
2: เบล
3: นัดเดทสิงหาที่ไหน
2: ท้ายป่าครับเสีย

0: ตาบ้านั่นมองหาอะไรของเขา
1: เฮ้ยดูอะไรวะ
2: โทษทีครับพี่ผมคิดว่าเป็นเพื่อนอะ
1: โรคจิตเปล่าวะเนี่ย
0: ใช่โรคจิตแง่ๆเลย

0: ปูนาอยู่ไหนเนี่ย
1: รอเดี๋ยวนะคะพอดีมีธุระนิดหน่อย
0: ถ้างั้นกลับก่อนนะอยู่แถวนี้ดีมีใครเห็น
1: ได้ค่ะแต่หนูตามไปนะคะไม่ต้องห่วง

0: Panik. เป็นไง
1: ไอ้เปลวกับเสียหนูจอดรถอยู่ฝั่งโน้นมันเอาคนมาด้วย
0: วันนี้มันคงเตรียมตัวมาจัดการพวกเราแน
2: ่ไม่ต้องห่วงครับถ้าพวกมันตุกติกผมไม่เลี้ยงพวกมันเลยนะ
1: ดีมากไอ้ชาติเดี๋ยวต้องคุยกันไม่รู้เรื่องก็ฟังนั่งไว้ที่นี่เลย

0: โหลว่าไง
1: อีกเดียวน่าจะมีเหตุปะทะของกลุ่มนายสิงหา
2: ฉันว่าเราควรรีบ
1: ติดต่อตำรวจท้องที่เข้ามาระงับเหตุก่อนที่เราจะไปกันใหญ่
0: ได้เดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวนี้เลย

0: ได้ยินว่าเสียอยากเจอผมเหรอครับ
1: ใช่ว่าต้องการมาเคลียร์กับลือว่าจะมีความจริงใจที่จะค้าขายกับอ้วนอยู่หรือเปล่า
0: จริงใจสิครับไม่งั้นวันนี้ผมจะมาเจอเสียเหรอ
1: แล้วของที่สั่งล่ะเงินมาจำก็ไปตั้งนานแล้วเลื่อนไปเลื่อนมาจนป่านนี้ของยังไม่ได้วันนี้ว่าไงจะได้ของไหม
0: วันนี้เหรอก็คงยังไม่ได้
1: อะไรวะ
0: ก็พอดีมีเหตุขัดข้องนิดหน่อยรออีกหน่อย
1: กูรอมานานแล้วนะนี่มึงคิดจะเบี้ยวกูเหรอ
0: เสียพูดจาให้มันเข้าหูหน่อยดีไหม
1: มึงเอาเงินกูขึ้นมา
0: ให้เงินมาแล้วจะเอาคืนได้ไง
1: ไอ้สิงหา

0: คิดจะเอาเงินคืนเสียต้องถามลูกปืนผมดูก่อน
1: อย่าสิฮะ

0: มาทำอะไรเนี่ย
1: ก็ไม่ได้มาทำอะไรนายแหละแม่แอบดูอะไรเฮ้ยหรือว่านายเป็นพวก
0: เฮ้ยรีบ

0: ระเบิดครับ
1: ช่วยมาเรียกด้วยนะคะมาเรียกกลัว
0: ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมช่วยคุณเองนะไม่ต้องกลัวนะ
1: อะไรของนายเนี่ย
0: เอ้าก็คุณมากอดผมก็แค่ช่วยคุณ
1: ไม่ต้องยุ่ง
2: ด้วยยังไม่อยากตายยังไม่ได้หัวเลย
3: โอ้ยไม่ต้องห่วงเจ๊จะเป็นตัวให้เธอเอง
2: เด็กจะบ้าเหรออยู่สาธารณะ
1: ขับเร็วไปที่รถ
4: นี่ถ้าจะวิ่งไวขนาดนี้ไม่ไปลงแข่งเลยละคุณไป
5: โอ้ยนายเป็นอะไรไหมครับ
0: ไม่เป็นไรดีนะที่มีสกอร์เฮ้ยตำรวจ
6: พวกเรารีบออกจากที่นี่เร็ว
5: ไอ้พ่อใหญ
7: ่ผมว่าเรารีบไปจากที่นี่ดีกว่า
8: แล้วพ่อแกสอนล่ะ
6: นั่นสิครับ
9: พ่ออยู่ไหนอะ
8: เอางี้ฉันว่าพ่อแกเอาตัวรอดได้เราไปกันก่อนดีกว่า
10: เชิญครับนั้น
6: ไปครับคุณสอนล่ะไปเลย
7: ไม่ได้ไหมฉันต้องตามหาพ่อฉันให้เจออ
6: ้าวคุณจอดรักอย่าไป

พ่อพ่อ

0: ต้องตามช่วยคนเจ็บก่อน
1: ช่วยด้วย
2: เฮ้ยนั่นไอ้จะพาตัวไหนเข้าไปไหนวะ
0: พาไปตีกอล์ฟมั้งโดนแทงขนาดนี้พาไปโรงพยาบาลที่ถามได
2: ้ไม่ได้นุ้ยเดี๋ยวก็เป็นข่าวไปดีเองไม่รู้หรอวะว่าพี่สอนรักเป็นคนดัง
0: แล้วจะไงต่อ
2: ไปโรงพยาบาลก็ได้
0: ไปไป
3: ตรงนี้มีรอยระเบิดครับผู้กองด้านนั้นมีรอยกระสุน
4: ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเปิดไซเรนเห็นไหมพวกมันรู้ตัวหายไปหมดแล้ว
3: ก็ดีแล้วนี่ถ้าพวกมันยังอยู่เราเสี่ยงตายนะผู้กอง
4: แล้วใครเป็นคนรับแจ้งเหตุ
3: ผมครับ
5: กูนะ
6: ปลอดภัยดีแค่ไหนลูก
5: อาได้ยินว่ามีการยิงกันแล้วก็มีปาระเบิดด้วย
7: ค่ะอาหนูไม่เป็นไรค่ะ
5: แล้วทำไมไม่

0: โทรบอกอาโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้เลย
1: พอดีตอนเกิดเหตุมือถือมันกระแทกพื้นเครื่องดับหนูก็เลยไม่ได้โทรค่ะ
0: หนูปลอดภัยก็ดีแล้วแล้วใครยิงกับใคร
1: ไม่ทันเห็นหรอกค่ะได้ยินแต่เสียงแต่ว่าหนูก็เกือบโดนลูกหลงอยู่เหมือนกันพอดีมีตาบ้องคนหนึ่งมาพาวิ่งหนีก่อนก็เลยรอดมาได
0: ้ตาบ้องใครที่ไหนล่ะ
1: ไม่มีอะไรหรอกค่ะอายอย่าสนใจเลย
0: นึกไม่ถึงว่าบ้านเราจะมีเรื่องแบบนี้เอาละครับหนูรีบเปิดเครื่องนะแล้วรีบโทรหานะวิไลกับครูเมืองไพรสองคนนี้เขาเป็นห่วง
1: ค่ะปลอดภัยดีใช่ไหมปูนาหนูปลอดภัยดีค่ะนาวิไลระเบิดมันเฉียดหนูไปนาวิไลไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
2: ห่วงสิทำไมน้าจะไม่ห่วงแล้วน้าไปหาหนูได้ไหม
1: ได้ค่ะนาวิไล
2: งั้นเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวน้าจะรีบไป
3: เอาในเมื่อปูนาปลอดภัยแล้วเธอจะไปทำไม
2: ฉันจะไปหาปูนาเดี๋ยวนี้พี่ต้องไปกับฉัน
3: เอา
2: ไปเร็ว
3: เอาไปก็ไป
4: จะติดต่อพ่อฉันได้ยัง
5: คุณจิงหาถึงบ้านเรียบร้อยปลอดภัยดีครับเดี๋ยวจะมาเยี่ยม
4: แล้วแกรู้หรือยังว่าใครเป็นคนทำร้ายฉัน
5: พวกมันขุนหน้าผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นใคร
4: แล้วใครช่วยฉันไป
6: นั่นไงครับมาพอดีมีคนไปตามพวกเรามานะครับคุณสรลักษณ์เรียกพวกเรามาเหรอครับ
4: ครับคือขอบคุณพวกนายมากนะที่ช่วยฉันไว้สักนายสองคนชื่ออะไร
6: ผมมนัสครับผมชยาครับ
4: ขอบใจนายสองคนมากนะช้างเอาค่าตอบแทนให้เขา
6: ไม่เป็นไรหรอกครับพวกเราสองคนไม่ต้องการเงินหรอกครับ
7: ที่พวกเรามาช่วยเพราะไม่ชอบเป็นคนโดนทำร้ายครับ
4: แต่ไม่ได้ฉันไม่ชอบให้ใครช่วยฉันฟรีย
7: ึกยักแบบนี
5: ้สงสัยว่ามันอยากได้เงินเพิ่มครับ
4: งั้นก็เอาให้เขาเป็นหมื่นหนึ่งแล้วกัน
6: ไปถ้าอย่างนั้นตอบแทนพวกเราเป็นอย่างอื่นดีกว่าครับ
5: เฮ้ยไอ้นี่หนึ่งเว้ยได้คือจะเอาสองหรือไงวะ
4: เฮ้ยช้างน่าอยากได้อะไรก็ว่ามา
8: คุณมาเรียได้รองอันดับหนึ่งแต่ทำไมได้เป็นนักร้องก่อนคนชนะเลยล่ะ
9: ไปเอาตุ๊กตาของฉันออกมา
10: ปูนาขโมยตุ๊กตาของคุณสิงหาค่ะ
11: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
12: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: เซอร์ไพรส์อะไรกันล่ะครับอ้าวแล้วนี่ป้ายอะไรอ่ะเปิดให้ผมดูสิเปิดเลย
1: คือพวกเราจะมาต้อนรับคุณภาพวาดอะค่ะที่มาทำงานวันแรกก็เลยตั้งใจมาเซอร์ไพรส์อะค่ะขอโทษนะคะคุณดินแดง
2: แจ๋แล้วผมจะไปทำงานที่ไหนเนี่ยไอ้ภาพมันแย่งห้องผมไปแล้วอะ
3: ถ้าเรื่องแค่นี้แกจัดการไม่ได้ก็ไม่สมควรเป็นหัวหน้าใครแล้ว
4: เอ้าแจ๋มาทำงานตรงเวลาเป๊ะเลยนะ
3: นี่แก
4: มาตั้งแต่7 โมงเช้าแล้วค่ะมาอ่านเอกสารเตรียมตัวการประชุมเมื่อกี้มีเสียงอะไรกันล่ะคะ
2: แจ๋รอด้วย
4: แต่เช้าเลย
5: คุณภาพมาคุณภาพยินดีต้อนรับค่ะ
4: ขอบคุณนะคะ
3: สิบเอ็ดโมงจะมีมีตติ้งเรื่องส่วนน้ำเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพราะพวกห้างสารจะมาประชุมด้วย
4: ค่ะ
3: ได้ยินกันไหมเนี่ย
5: ได้ยินค่ะ
3: ได้ยินก็ไปเตรียมตัวกันสิ

0: ไม่ช่วยน้องนิ่งไม่มีงานส่งครูแน่นะคะนะคะ
1: โอเคนะ
0: คุณพ่ออย่าลืมส่งคลิปให้เราวาดนะคะนะคะนะคะ
1: จ้า

0: ชิญค่ะ
1: คุณภาควาดต้องการพบผมนะครับ
0: ใช่ค่ะฉันอยากรู้ข้อมูลของโครงการสวนน้ำว่าตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนบ้างแล้วก็มีปัญหาอะไรหรือเปล่าเชิญนั่งค่ะ
1: แต่ว่าผมส่งรายละเอียดให้คุณหมดแล้วนี่ครับ
0: ฉันอ่านแล้วค่ะแต่มีบางจุดที่ฉันยังไม่ค่อยเข้าใจ
1: งั้นจะให้ผมอธิบายตรงไหนครับ
0: ถ้างั้นก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วกันค่ะ
1: ครับ
0: คุณไม่พอใจฉันถึงขนาดที่ไม่อยากมองหน้ากันเลย

0: ฉันอธิบายทุกอย่างได้นะคะ
1: ไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าคุณมีเหตุผลที่ดีพอ
0: คุณนนท์ฉันไม่อยากให้เราเป็นแบบนี้กันนะคะ
1: เป็นแบบไหนล่ะครับ
0: ก็คุณไม่เหมือนเดิม
1: ก็เพราะคุณไม่เหมือนเดิมคุณภาพว่าแล้วผมก็ควรต้องรู้ว่าต้องปฏิบัติกับคุณแบบไหน
0: แบบไหนหรอคะ
1: ก็แบบที่ผมต้องปฏิบัติกับจีนาราทุกคนแบบไม่มีข้อยกเว้นไงสรุปว่าคุณจะให้ผมอธิบายตรงไหนไหมครับ
0: ในฐานะที่ฉันเป็นทีนาระฉันก็ควรจะต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองค่ะขอโทษที่รบกวนนะคะ
1: งั้นผมขอตัวนะครับ

0: นับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping

0: วัสดีจ้ะ
1: สวัสดีจ้ะ
2: ผมดีใจนะครับที่วันนี้คุณอัมพันธ์ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับ
0: ก็ไม่ทุกครั้งหรอกค่ะฉันจะเข้าร่วมประชุมที่พิเศษจริง
3: ๆแม่ไม่เห็นจะต้องไปเลยเรื่องแค่นี้หนูจัดการได้อยู่แล้ว
0: ก็จัดการได้ปัญหาทุกอย่างมันคงไม่ต้องมาคาราคาซังแบบนี้แล้วที่ไปต้องการจะให้รู้ว่าปัญหาจริงๆมันคืออะไร
3: ไม่ใช่ว่าแม่จะไปช่วยไอ้ภาพมันหรอกกลัวมันทำไม่ได้อย่างที่แม่หวังใช่ไหมล่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นผมขอเริ่มประชุมเลยนะครับพื้นที่โซน B4 ครับสีชมพูวันนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมกันรอบที่3แล้วครับทางทีนาระยังไม่เซ็นอนุมัติสักทีวันนี้หวังว่าจะเซ็นอนุมัติให้เรานะครับเราจะได้เริ่มดำเนินการเลยเราก็น่าจะยังทันไทม์ไลน์การเปิดสวนน้ำตามที่เราวางเอาไว
4: ้คุณภาพอ่านมาหรือยังคะ
5: ดูแล้วค่ะแต่มันยังมีบางจุดที่ฉันไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร
2: ่จุดไหนล่ะครับคุณภาพว่า
5: พื้นที่ B4 เนี่ยเป็นพื้นที่ให้เช่าระยะยาวแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขในการเพิกถอนสิทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายผู้เช่าทำผิดทางฝั่งทีนาระจะไม่มีสิทธิ์จัดการอะไรเลย
2: นี่เป็นเรื่องที่เราคุยจบไปตั้งนานแล้วนะครับวันนี้เนี่ยมันต้องเซ็นอนุมัติแล้ว
6: คนที่คุยกับคุณแล้วก็มีสิทธิ์อนุมัติในตอนนั้นเนี่ยก็คุณตังซึ่งตอนนี้ป่วยอยู่
4: คุณภาพเลยจะเป็นคนที่ตัดสินใจเรื่องนี้แทนเองค่ะ

0: นี่หมายความว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของฉันเหรอคะ
1: ใช่ครับแต่ถ้าวันนี้คุณไม่เซ็นอนุมัติโซน B4 ก็จะหยุดการก่อสร้างนั่นหมายความว่าเราต้องเสียเงินเสียค่าแรงค่าเช่ารอแล้วโอกาสทางการตลาดซึ่งผมว่าวันหนึ่งเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าหลักแสนนะครับ
0: แล้วถ้าเกิดฉันเซ็นแล้วมันมีปัญหาขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ
1: เราก็แนบ POR MOU ไปแล้วถ้าคุณอยากจะการความเสี่ยง 100% เนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรกันพอดี
0: เราไม่ได้ต้องการความเสี่ยงเป็นศูนย์ค่ะฉันต้องการแนวทางการแก้ไขปัญหาถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาจริงๆซึ่งตอนนี้ไม่มี
1: ทุกคนครับตอนนี้โปรเจกต์เรากำลังจะถูกหยุดเพียงเพราะคำว่าถ้า
0: แต่คุณก็กำลังให้เราเดินไปโดยที่ไม่มีถุงลมนิรภัยไม่มีเบรกไม่มีคนรับผิดชอบ

0: ที่คุณรู้ตัวไหมว่าคุณกำลังจะทำให้โปรเจกต์นี้มันพัง
1: ฉันกำลังกันไม่ให้มันพังต่างหากค่ะ
2: พอละค่ะคือตอนนี้ฉันเข้าใจสิ่งที่ทางสันต้องการแต่ในมุมมองของทีนาราเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงที่เรามองข้ามไม่ได้ขอเวลาเราคิดหน่อย
3: แม
0: ่ถ้าอย่างนั้นก็ตามที่คุณอำพันว่านะครับผมก็ได้แต่หวังว่าทางทีนาราเนี่ยจะเลือกคนตัดสินใจได้ถูกเพราะว่าเรากำลังเสียเวลาแล้วก็เรากำลังต้องสูญเสียเงินที่ไหลออกจากกระเป๋าไปตลอดทุกๆวินาทีเลยครับ
2: คุณนนท์เรามีเวลาเหลือแค่ไหน
4: ประมาณ2วันครับ
3: ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ48ชั่วโมงต่อจากนี้คุณภาพว่าจะตัดสินใจและคิดอย่างรอบคอบเพราะถ้าเกิดว่าพลาดมันจะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กับทั้งทีมดาราแล้วก็ซันเองฝากคุณภาพด้วยนะคะ

0: แม่จะไปช่วยมันทำไมก็ไม่รู้
1: ขอบคุณอากูมากเลยนะคะที่ช่วยภาพ
2: ฉันคงช่วยเธอได้แค่นี้นะที่เหลือเธอก็จะต้องไปใช้สติปัญญาความสามารถแล้วก็สัญชาตญาณของเธอตัดสินใจเอาเอง
1: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าภาพติดขัดตรงไหนอะภาพปรึกษาอากูได้ตลอดเลยใช่ไหมคะ
2: ก็แน่นอนละสิเพราะทุกคนในทีนาระเนี่ยนะก็จะต้องช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของตระกูลไว้ให้มากที่สุดอยู่แล้ว
1: ขอบคุณนะคะอากู
2: จ้ะ

0: ผมรู้แล้วว่าทำไมคุณถึงได้กลัวภาพวาดเขาทั้งสวยกว่าเก่งกว่าแล้วก็ดูเหมือนว่าแม่คุณเนี่ยจะหนุนหลังมากกว่าด้วยนะ
1: ไม่ใช่เรื่องของคุณ
0: ทำไมล่ะครับผมจะห่วงคุณในฐานะคนรักเก่าไม่ได้เหรอ
1: ต้องการอะไร
0: ผมแค่เป็นห่วงอยากช่วยคุณกำจัดเสี้ยนเล็กๆที่มันตำเท้าอ่ะจะได้เดินได้สะดวก
1: เรื่องแค่นี้ฉันจัดการเองได
0: ้แต่ถ้าเราร่วมมือกันเนี่ยมันน่าจะดีกว่านะคุณเองก็ได้กำจัดคนที่มันขวางหูขวางตาส่วนผมเองก็ได้ทำธุรกิจอย่างสะดวก win-win situation
1: win-win หรือเปล่าฉันตัดสินใจเองคุณก็พูดถูกนะฉันไม่ชอบอะไรที่มันขวางหูขวางตาจริงๆด้วย
0: ลิฟต์มานะเชิญคุณก่อน
1: ฉันเปลี่ยนใจแล้ว
0: ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ผมช่วยแค่ยิ้มให้ผมนะ
1: ภาพวาดไม่ใช่คนที่คุณจะจัดการได้ง่าย
0: ๆยิ่งยากผมยิ่งชอบคุณก็รู้ดีเนี่ย

0: ขอบคุณนะคะ
1: ถ้าคุณต้องการรายละเอียดของ TOR หรือว่าข้อมูลย้อนหลังเพิ่มเนี่ยบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมช่วยหา
0: ไม่เป็นไรอะค่ะฉันอยากหาเองมีอะไรหรือเปล่าคะ
1: คุณมีเอกสารต้องเซ็นนะครับแต่ว่า

0: ผมอยากให้คุณอ่านให้เรียบร้อยก่อนที่จะเซ็นผมไม่รีบ
1: ค่ะ
0: ขอตัวนะครับ

0: ดช้าจังน้องนิ่งอยากให้นวาดมาช่วยกันบ้านศิลปะค่ะพ
1: ่
0: อ
1: นวาดเขาคงไม่มากับเราแล้วลูกแล้วก็พ่อจะบอกว่าเราไม่ต้องไลน์หานวาดนะถ้าไม่จำเป็นเพราะว่าตอนนี้นวาดเขาทำงานเป็นเจ้านายของพ่อเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทำอะไรเนี่ยต้องวางตัวให้เหมาะสม
0: พ่อคะแล้วพ่อได้ถามนวาดไหมว่าเขาอยากมากินข้าวกับพวกเราหรือเปล่า
1: คือ
0: นวาดไม่ชอบกินข้าวคนเดียวป่านนี้คงจะกินอะไรไม่ลงแน่ๆเลยค่ะ
1: กินข้าวเลยนะ

0: มาร้านนี้ทั้งทีทำไมคุณไม่สั่งอะไรที่มันอร่อยกว่านี้มาทานนะครับเอ๊หรือว่าเมื่อกลางวันเนี่ยผมทำให้คุณเซ็งจนคุณกินอะไรไม่ลงเลย
1: ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะผู้ชายแบบคุณเนี่ยที่เมืองนอกฉันจัดการมาเยอะแล้ว
0: บอกคือคุณกำลังจะบอกว่าคุณเอ็กซ์เพิร์ทผู้ชายแบบผมนะครับ
1: คุณทำให้อาหารมื้อนี้ของฉันเลี่ยนกว่าเดิมอีกนะคะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วผู้หญิงส่วนใหญ่ที่รู้จักผมเนี่ยเขาจะบอกว่าผมแซ่บนะครับ
1: บังเอิญว่าฉันไม่กินของแซ่บอะค่ะมันไม่เฮลตี้ขอตัวนะคะ
0: คุณเฮ้ยคุณยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคุณ
1: ถึงจะทำงานด้วยกันแต่ถ้าคุณยังทำตัวไม่มีมารยาทแบบนี้ฉันด่าได้นะคะ
0: โบราณเขาว่าผู้หญิงด่าคือผู้หญิงรักคุณว่าจริงไหม
1: เชยมากเลยอะค่ะระวังเอาไว้นะคะประโยคแบบนี้ทำผู้ชายอย่างคุณอะตายมาเยอะแล้ว
0: โอเคครับผมแพ้ผมขอโทษผมแค่อยากเป็นเพื่อนคุณ
1: เพื่อนร่วมงานก็พอมั้งคะ
0: เป็นเพื่อนที่หวังดีได้ไหมครับผมรู้นะว่าตอนนี้ฟ้าเขาแกล้งคุณอยู่อ่ะเขาพยายามให้คุณตัดสินใจเรื่องยากๆแล้วเดี๋ยวพอคุณพลาดเนี่ยเขาก็จะไล่คุณออก
1: ขอบคุณที่ช่วยวิเคราะห์เรื่องที่ฉันรู้อยู่แล้วนะคะ
0: ผมไม่ชอบที่เขาเล่นเกมแบบนี้กับคุณ
1: พูดแบบนี้ค่อยน่าสนใจหน่อย
0: คุณก็รู้ว่าผมรู้จักฟ้าดีผมรู้หมดแล้วว่าเขามีจุดอ่อนอะไรบ้าง
1: แสดงว่าคุณจะช่วยฉัน
0: ครับ
1: ทำไมอะคะ
0: ผมชอบความสนุกแล้วผมก็ชอบที่จะได้ช่วยผู้หญิงที่สวยแล้วก็เก่งแบบคุณด้วย
1: ขอบคุณนะคะเอาเป็นว่าถ้าฉันจนมุมแล้วก็อยากได้ความช่วยเหลือจากคุณจริงๆเมื่อไหร่ฉันจะโทรหา
0: ถ้างั้นเราแลกเบอร์ไว้ก่อนเลยไหมครับ
1: ยินดีค่ะ
0: ยินดีที่ได้เป็นเพื่อนกับคุณนะครับคุณภาพวาดผมขอโทรไปหาคุณทุกวันเลยนะ

0: ค่ะรางวัลสำหรับคนที่ช่วยยูดาแก้แค้นได้สำเร็จ
1: ถ้าผมได้รางวัลแบบนี้บ่อยๆเนี่ยคงต้องยูให้คุณมีศัตรูอีกหลายคนแล้วนะครับ
0: ถ้าคุณช่วยยูดาพังตระกูลทีนาราได้ทั้งตระกูลเนี่ยยูดาให้คุณได้มากกว่าจูบ
1: ไอ้พวกทีนาระมันก็แค่ลูกคนหนูที่พยายามทำตัวเก่งแต่จริงๆแล้วกระจอกมากไม่ได้เรื่องสักคน
0: แล้วคุณจะจัดการใครก่อนดีคะซากฟ้าหรือว่าภาพวาด
1: ระดับผมแล้วเนี่ยผมจัดการทั้งสองคนพร้อมกันเลยครับแล้วเราก็มาดูกันว่าใครจะล้มก่อนน่าสรุปดีย
0: ูดาพนันข้างซากฟ้าค่ะตัวใหญ่บารมีเยอะล้มทีน่าจะเสียงดังไปทั้งบริษัทเลย
1: แต่ภาพวาดก็น่าสนใจนะครับพวกตัวตึงปากแจ๋วแบบนี้ล้มทีก็น่าจะเจ็บมาก
0: ๆแล้วคุณมีแผนยังไงบ้างคะ
1: แผนผมง่ายมากครับผมจะปั่นฟากฟ้าให้คิดว่าภาพวาดจะมาแย่งอำนาจแล้วก็จะไปปั่นภาพวาดให้คิดว่าฟากฟ้าจะมาหักหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้สองคนนี้เขาตีกันไปส่วนผมจะพาซันกับยูทิเทียนเข้ายึดส่วนน้ำแบบเงียบๆชนิดที่ไม่มีหลักฐานใดๆแต่ว่ามีเงินที่ค่อยๆไหลเข้าบัญชีของเราสองคน
0: คนนี้มันลายนักหนาแต่ยูดาชอบ
1: แค่ชอบเองครับผมคิดว่าคุณจะรักผมแล้วใช่ไ
0: หมหวังว่าคำพูดหวานๆพวกนี้จะไม่ใช่หนึ่งในแผนของคุณนะ
1: มันเป็นแผนครับแผนที่ผมจะทำให้คุณทั้งรักแล้วก็ทั้งหลงผมคนเดียวครับ

0: ถ้ากูอยากรู้ไอ้ที่เปื้อนเนี่ยใช่เลือดหรือเปล่ามึงพิสูจน์ได้ไหม
1: ได้ดิ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ฝากเช็คต่อเลยแล้วกันว่าเลือดกรุ๊ปอะไร
2: เลือดกรุ๊ป B เลือดกรุ๊ปเดียวกันไหน

0: Vai trẻ.
1: จะไปอยู่ข้างนอกกันทำไมอยู่บ้านเราก็ออกจะสบาย
0: แจ๋ผมมีเมียแล้วนะผมก็อยากออกไปใช้ชีวิตส่วนตัวบ้างดิ
1: ฉันก็มีครอบครัวฉันอยู่นี่ได้เลย
0: มันไม่เหมือนกันนะแจ๋ผมอยู่ที่เนี่ยมีแต่คนต้องจับผิดอะ
2: ใช่ค่ะพวกเราอึดอัดจะแย่
1: อึดอัดก็ทำตัวให้มันปกติไม่ใช่วันๆเอาแต่คลุกกันอยู่ในห้องนี่ถ้าแกไม่ใช่น้องชายฉันนะฉันคิดว่าพวกแกไปทำอะไรผิดแล้วหนีมาเล่า
2: พอดีว่ากวาดแพ้ท้องหนักอะค่ะก็เลยต้องพักอยู่แต่ในห้อง
1: ถ้าแพ้ท้องก็ไม่ควรจะไปอยู่ข้างนอกนะอยู่นี่มีคนดูแล
0: แจ๋ผมดูแลลูกกับเมียได้แจ๋ไม่ต้องเป็นห่วงนะให้ผมออกไปอยู่ข้างนอกเถอะนะแจ๋
1: ได้พวกแกไปอยู่ข้างนอกกันก็ได้

0: แต่แกต้องยอมกลับไปเรียน
1: แจ๋ก็รู้ว่าผมกลับไปเรียนตอนนี้ไม่ได
2: ้กลับไม่ได้หรือว่าถูกไล่ออกมากันแน
0: ่หมายความว่ายังไงที
2: ่น้ำถูกไล่ออกจากมหาลัยก็เพราะว่าไม่ยอมเอาเงินเนี่ยไปลงทะเบียนมาตั้งหลายปีแล้วนี
3: ่พี่ทีมอะไรมาพูดเนี่ย
2: จดหมายไล่ออกที่เขาส่งมา
3: พี่ทีมเอาหมาได้ไงมันอยู่ในห้องผมนะ
2: ก็วิธีเดียวกับที่นายเนี่ยทำกับของของฉันไง
0: มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะ
2: ฉันไม่รู้นะว่าแกจะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไร
0: นี่ฉันถามว่านี่มันเรื่องอะไรกันฮะ
2: ผมว่าถ้าคุณอยากรู้เนี่ยก็ถามน้องชายตัวเองแล้วกัน
0: ว่าไงนะว่าไงเป็นอะไรอ่ะ
4: ค่ะแจ๋ฟ้าหนูน่าจะแพ้ร้องค่ะน้ำช่วย
0: เอ้าต้องไปห้องน้ำสิเอ้า
5: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
6: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
7: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพอร์พามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
8: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
4: น้ำ
3: เมื่อกี้พี่ที่เขารู้เรื่องนาฬิกาหรอ
4: I think so
3: แล้วจะทำยังไงอะ
4: แต่ดูเหมือนเขายังไม่ได้บอกใครนะ
3: Oh shit.
4: อะไรน้ำ What the fuck is wrong with you?

0: อะไรหาย
1: เสื้อฮูดที่ใส่วันนั้นไง
0: น้ำต้องสติดีๆก่อนยูเอาไปไว้ตรงไหน
1: ก็สูงไว้ตรงนั้นอะไม่ได้ออกไปไหนเลย
0: What the fuck ไอ้บอกให้ยูทิ้งไปไม่ใช่หรอน้ำ
1: ไอ้กลัว
0: Why are you still here? I told you to trash it
1: ไอ้กลัวมันจะรู้ว่าเราทำอะไร
0: ไอ้ยูใจเย็นๆไม่เป็นไรไปจะดูแลอยู่เองไ
2: ป We'll find it okay
3: เมื่อกี้มันอะไร
4: เราต้องคุยกันเรื่องนะ
3: ถ้าเรื่องที่เขาโดนไล่ออกมาเนี่ยเราหายูใหม่ให้ก็ได้นี่
4: ไม่ใช่เรื่องนั้นคุณไม่ได้สังเกตเลยเหรอตั้งแต่กลับมาน้องชายของคุณนะทำตัวแปลกๆอ่ะ
3: แปลกยังไง
4: คุณเป็นคนเลี้ยงเขามาเนี่ยคุณก็น่าจะรู้ดีว่าเขาแปลกยังไงอ่ะ
3: นี่คุณกำลังจะบอกว่าฉันเลี้ยงเขามากับมือแต่ฉันดูไม่ออกว่าเขาแปลกยังไงเหรอเพราะฉันมัวแต่ทำงานไม่สนใจใครหรือแม้กระทั่งสามีตัวเองลาออกจากการเป็นสถาปนิกมาวาดรูปอยู่กี่เดือนเนี่ยฉันยังไม่รู้เลยใช่ฉันเป็นแม่ที่แย่ใช่ไหมเป็นพี่สาวก็ล้มเหลวหรือเป็นเมียคุณก็ไม่ได้เรื่องด้วยอย่างนั้นหรอ
4: ผมไม่เคยคิดแบบนั้น
3: ฮัลโหลเดี๋ยวฉันรีบไปห้างมีปัญหา
5: คุณทีมคะคุณปุ่นงองแงใหญ่เลยเรียกหาตัวคุณทีมอะค่ะ

0: มันหายไปแล้วต้องคนรู้เรื่องแล้ว
1: ไม่เป็นไรนะน้ำทุกอย่างมีทางแก้
0: ก็เพราะเราพยายามแก้ไงทุกอย่างมันถึงได้พังอย่างเงี้ย

เราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนะเราต้องหนีก่อนที่ทุกคนจะรู้เรื่อง

0: แล้วนี่หายไปไหนกันหมดเนี่ยฮะ
1: ไอ้น้ำกับเมียอยู่ในห้องเหมือนเดิมพี่ที่พาน้องอุ่นไปกินข้าวบ้านอากุงส่วนเจ้าฟ้าทะเลาะกับพี่ทีพแล้วขับรถออกไปไหนเราก็ไม่รู
0: ้ทีพเนี่ยนะทะเลาะกับฟ้ามีเรื่องอะไรกัน
1: ผมไม่ใช่กำแพงไม่ใช่หน้าต่างไม่ใช่เจ้าที่ผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับ
0: เนี่ยมันนี
1: ่อะไรอ่ะ
0: นี่
1: จะให้ตังค์ผมเหร
0: อนี่เลยแกเนี่ยนะมันจริงๆเลยพูดจาประชดไม่ต้องมาเกาะเลยพูดจาประชดประชันแม่
1: เล่นนิดเดียวเอง
0: เออไปเลยตกลงเลือกเลยนะแกเลือกเลยแกจะเล่นเกมหรือแกจะกินข้าวเลือกเอาสักอย่าง
1: เดี๋ยวเล่นจบตอนนี้เดี๋ยวกินนะแม่กินก่อนเลย
0: เล่นทั้งวัน
1: อ่ะผมตักให้กินเลยกุ้งตัวโตเนี่ยโอ้กินเลยกินก่อนเลยแม่เดี๋ยวผมกิน

0: ากูคะ
1: ฮะ
0: พอดีวันนี้แม่ทำขนมจีบอะค่ะแล้วอาปาบอกว่ากูชอบก็เลยเอามาให้ค่ะ
1: จ้ะ
0: ภาพขอปรึกษางานกับอากูได้ไหมคะ
1: เชื่อไหมลูกฉันไม่เคยมีใครมาขอคำปรึกษาอะไรกับฉันสักคน
0: โหนี่ถ้าภาพมีอากูอยู่ใกล้ๆนะคะภาพคงปรึกษากูทุกเรื่องเลยค่ะอากูเก่งจะตาย
1: ต้องมาชมฉันหรอกยังไงฉันก็ช่วยเธออยู่แล้วอ่ะมีอะไรล่ะ
0: เรื่องสัญญาฉบับนั้นนะคะ
1: ไหนสิ

0: อ้าว
1: แจ๋กลับมาแล้วหรอ
2: มันมาคุยกับแม่นานยังเนี่ย
1: ตั้งแต่บ่ายแล้วนะไม่รู้คุยอะไรคุยไม่เสร็จสักที
2: คุยเรื่องอะไร
1: ทุกคนเห็นผมเป็นอะไรเนี่ยถึงจะได้รู้ว่าคนอื่นเขาคุยอะไรกัน
2: ก็เห็นแกเป็นคนชอบสารแนไง
1: คุยอะไรไม่รู้เอาเป็นว่าขนาดผมบอกแม่ว่าแจ๋ทะเลาะกับพี่ทีบแม่ยังไม่สนใจเลยแต่มันนั่งคุยกับไอ้ภาพเนี่ยเฮ้ยแจ๋หรือว่าที่แม่เรียกมันกลับมาเพราะอยากให้ขัดแข้งขัดขาแจ๋จริง
2: ๆจะปั่นใช่หรอ
1: เปล่าไปนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณภาวาทคิดถึงผมอยู่หรือเปล่าครับ
2: ขอโทษที่ช็อตฟิลนะครับผมเดาว่าคุณน่าจะกำลังทำงานให้ผมคุณก็เลยน่าจะคิดถึงผมนะครับ
0: โทรมาทำไมคะ
1: ผมเป็นห่วงกลัวคุณเครียดนะครับ
2: ก็เลยส่งของบางอย่างให้คุณเผื่อจะทำให้คุณยิ้มได้
0: เชิญค่ะ
3: คุณเอกฝากมาให้ค่ะ
1: ชอบไหมครับ
0: ดอกไม้สวยดีนะคะ
4: แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นความจริงใจในธุรกิจฉันคงแฮปปี้มากกว่า
2: คุณหมายความว่ายังไงครับผมไม่เก็ตเลย
4: พอดีฉันได้อ่านเอกสารย้อนหลังทั้งหมดแล้วนะคะ
0: แล้วฉันก็พบว่าทางห้างซันเนี่ยเล่นตุกติกเอาไว้เยอะมากอาสุเขาอาจจะยอมคุณหยวนๆนะ
4: แต่ฉันไม่ยอมแน
2: ่ผมอุตส่าห์ส่งของไปให้โทรมาหาทำไมคุณใจร้ายกับผมจังเลยครับ
0: เพราะว่าฉันทำงานจริงจังไงคะ
1: คนที่สวยทำงานเก่งแล้วก็จริงจังแบบคุณเนี่ยสเปคผมเลยนะครับ
5: เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณเครียดหรือว่าอยากจะปรึกษาอะไรผม
2: สามารถขับรถพาคุณมาจิบกาแฟชิลๆ
1: ในห้างซันได้เสมอนะครับ
0: คงจะไม่หรอกค่ะพอดีว่าฉันมีสายคอยบอกว่าคุณยุทธิดาเขาไปคลุกอยู่กับคุณที่นั่นทั้งวันฉันคงไม่เอาตัวเองไปทำให้รถไฟมันชนกันหรอกนะคะ

0: คุณว่าเขารู้ได้ไงอ่ะ
1: ไม่รู้สิคะแต่ฉันว่ายายภาพวาดนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ย
2: แต่ผมว่าคุณพิเศษกว่านะครับสำหรับผมแล้วคุณและยุทธเทียนเป็นที่หนึ่งเสมอครับ
1: เชียร์ค่ะ

0: โทษนะคะเดี๋ยวรบกวนให้ใครมาเอาดอกไม้ในห้องฉันไปทิ้งหน่อยค่ะ
1: เดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
0: ให้แม่บ้านเขาทำเถอะค่ะ

0: เดี๋ยวเอาไปทิ้งหน่อยนะคะแล้วก็ถ้ารอบหน้ามีคนส่งดอกไม้มาอีกเอาไปทิ้งได้เลยเพราะว่าฉันแพ็คเกจสำหรับดอกไม
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะได้ค่ะคุณภาพ
0: คุณ

0: เดี๋ยวเรามีประชุมโปรเจกต์ B4 กันใช่ไหมคะ
1: คุณพร้อมไหมครับ
0: ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วค่ะคุณมีอะไรหรือเปล่าคะ
1: ผมแค่จะบอกคุณว่าถึงคุณเอกและพี่เขาอาจจะดูมีเสน่ห์แต่เขาก็มีมุมอันตรายที่คุณต้องระวังเหมือนกัน
0: ขอบคุณที่เตือนนะคะแต่ฉันว่าฉันรับมือได้ค่ะ

0: ถ้ามีปรับรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยเรื่องการยกเลิกสัญญาเช่าแล้วก็การเพิ่มบทลงโทษในกรณีที่ผู้เช่าทำผิดสัญญาทีนาราจะได้ไม่เสียผลประโยชน
1: ์รายละเอียดดูเยอะขึ้นก็จริงนะแต่อาจจะยังไม่มากพอที่จะทำให้เราได้เปรียบสันอุตส่าห์ไปปรึกษาแม่ฉันต้องนานคิดมาได้แค่นี้เองเหรอสงสัยจะทำให้แม่ฉันผิดหวังซะแล้ว
0: พี่แจ๋ไม่พอใจอะไรฉันกันแน่เรื่องงานหรือเรื่องอากู
1: คิดมากไปหรือเปล่าฉันก็แค่พูดเรื่องงาน
2: แกคิดว่าไง

0: อย่างโอเคขึ้นมากเลยนะครับจริงๆแล้วคุณภาพมีสิทธิ์ที่จะเซ็นอนุมัติอยู่แล้วแต่ถ้าอยากให้คุณฟ้าสบายใจเนี่ยอาจจะต้องมีบทลงโทษที่ชัดเจนมากขึ้นอีกนิดนึงครับ
1: เห็นไหมผู้ช่วยฉันยังคิดรอบด้านกว่าแกโอเคถ้างั้นฉันจะกลับไปแก้มาใหม่แล้วฉันก็หวังว่าครั้งหน้าแจ๋จะเปิดใจพิจารณาไม่ใช่ปัดตกทุกอย่างแค่เพราะมันออกมาจากฉัน
0: จริงๆที่คุณภาพคิดมานี่โอเคมากเลยนะครับเหลือแค่ต้องแก้ไขอีกนิดหน่อยนั่นผมขอตัวนะครับ

0: จ๋แจ๋ไอ้น้ำกับเมียมันเก็บของออกจากบ้านไปแล้วนะ
1: ฉันยังไม่อนุญาตให้มันไปนี
0: ่ผมก็ไม่ได้อนุญาตแต่มันบ่นว่ามันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วมันก็ไปของมันเลย

0: ทพน้ำขนของออกไปหมดแล้วคุณทำอะไรเนี่ยฮะ
1: ผมอยากรู้ความจริง
0: ความจริงอะไร
1: นี่คุณฟังผมดีๆนะคนที่ผลักตังตกบันไดเนี่ยคือน้ำกับลูกควาย
0: คุณพูดบ้าอะไรของคุณ
1: ผมเช็คมาหมดแล้วนะทั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็เสื้อที่เปื้อนเลือดเนี่ยผมไม่รู้นะว่าน้องชายของคุณเนี่ยมีปัญหาอะไรแต่มันนะเป็นคนผลักตังตกบันไดแน่
2: แจ๋แจ๋แจ๋ตำรวจมาเขาบอกว่าเขาได้เบาะแสคนที่ทำร้ายอาคิวแล้ว

0: มีเรื่องอะไรกันอ่ะเกิดเรื่องอะไรกัน
1: เดี๋ยวคุณอภันเชิญนั่งก่อนครับ
2: นั่งก่อนเนี่ย
1: คืออย่างนี้นะครับทางเราพบเบาะแสข้อมูลของคนร้ายครับที่อาจจะเป็นคนผลักคุณตังตกบันไดลงมา
0: ฮะใครเหรอ
1: ตอนนี้ครับเราพบคลิปที่เกิดการทะเลาะกันอย่างรุนแรงครับระหว่างคุณยุทธิดากับคุณตังที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งครับก่อนที่คุณตังเขาจะตกบันไดลงมาแล้วเราก็ตรวจพบว่าคุณยุทธิดาเขาโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับการถูกถอนมั่นแล้วก็โพสต์ข้อความต่อว่าตระกูลทินาระในโซเชียลมีเดียมาโดยตลอดผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ไหมที่มันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาได้ทำร้ายกัน
3: ก็น่าจะเป็นไปได้นะใครๆก็รู้ว่าคุณเทียนเขารักลูกสาวมากแค่ไหนแล้วเหมือนว่าเคยจะไปแช่งให้ตังตายที่โรงพยาบาลด้วยนี่ใช่ไหมคุณ
4: ผมเจอเขาที่โรงพยาบาลแค่ครั้งเดียวครับหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้มาอีกเลย
0: แต่ถึงแม้ว่าคุณเทียนจะเป็นคนโมโหร้ายนะเขาก็เป็นคนดีพอที่จะไม่ทำเรื่องอะไรเร็วๆแบบนั้นนะ
3: ก็ไม่แน่นะแม่ตังไปทำให้ลูกสาวเขาขายหน้าขนาดนั้น
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าแกเชื่อว่าเป็นไปได
3: ้ฉันเชื่อว่าเป็นไปได้คุณเทียนมีทั้งเงินมีทั้งอำนาจการจะส่งใครมาทำเรื่องอะไรแบบนี้มันก็ดูไม่ใช่เรื่องยากอะ
1: แต่ว่าฉันมีข้อสงสัยอยู่ข้อหนึ่งเว้ยคืออย่างนี้ทางเราเนี่ยตรวจสอบพบมาว่าคุณตังเขาเบิกเงินก้อนใหญ่จากธนาคารก้อนหนึ่งทุกคนคิดว่าคุณตังเขาเอาเงินก้อนนี้เอาไปใช้ทำอะไรครับเพราะว่าจากที่ผมตรวจสอบข้อมูลดูเนี่ยผมไม่พบว่าคุณตังเขาเอาไปใช้ทำอะไรเลย
2: อ๋อคือเรื่องนั้นน่ะ
3: ไม่น่ามีอะไรหรอกการเบิกจ่ายเงินก้อนขนาดนั้นเป็นเรื่องปกติของระดับบริหาร
1: มันไม่ได้มีการถูกข่มขู่หรือว่าเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือใครใช่ไหม
3: อย่างที่เคยบอกตังไม่มีศัตรูที่ไหน
1: งั้นแสดงว่าตอนนี้คนที่น่าสงสัยมากที่สุดน่าจะเป็นคุณยุทธิดา
3: น่าจะใช่

0: เด่นนี
1: ่ว่าไงแม่
0: เรื่องตังเบิกเงินอะไรมีอะไรเหรอ
2: ไม่มีอะไรหรอก
0: แต่ฉันว่าแกรู
2: ้ถ้าแม่อยากรู้แม่ไปถามแกเองแล้วกันนะผมไม่อยากยุ่งเรื่องนี้ไปแล้วนะ
3: คุณดาเขาไม่ได้ทำอ่ะแล้วทำไมคุณต้องไปใส่ร้ายเขาแบบนั้นด้วย
4: แล้วรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้ทำ
3: ก็ผมบอกคุณไปแล้วไงว่าน้ำเป็นคนทำ
4: คุณพิสูจน์ไม่ได้
3: ผมพิสูจน์ได้
4: ฉันไม่เชื่อนี่น้ำมันจะทำเรื่องนี้ทำไมมันไม่มีเหตุผลอะไรเลย
3: ผมไม่รู้นะว่ามันทำไปเพราะอะไรแต่เสื้อตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในห้องของน้ำแกเห็นนี่ไหมเลือดกรุ๊ปเดียวกันกับตังแกเป็นคนบอกฉันใช่ไหมว่าคนที่แอบเข้าไปเนี่ยใส่ชุดสีเทา
5: ทำไมมีคนเข้ามาอยู่ในเขตก่อสร้าง
4: บังเอิญแหละ
3: อ่ะแกดูซะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่น้ำเข้าไปขโมยนาฬิกาของฉันมันมีปัญหาอะไรแน่ๆ
4: เดี๋ยวฉันจะไปถามไอ้น้ำมันเองว่ามันเป็นคนทำหรือเปล่า
3: อ่า

0: ไรที่แรงกว่าที่คุณเสิร์ฟไปไม่ดีป
1: ่ะแก๊สอะไรที่มันแบบแรงๆแบบทีเดียวน็อกเลยได้ไหม
2: เจ๋งช่วยผมด้วยแต่ว่าคุณน้องเป็นอะไร
3: หมอบอกว่าตอนนี้ตังอาการดีขึ้นมากแล้วสมองที่บวมอยู่นะก็ยุบแล้ว
4: ถ้าคิวไม่ฟื้นขึ้นมาทุกอย่างมันจะจบ

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey I'm Ty Pennington and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County Welcome to Home Sweet Win Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน
1: ชิงช้าสวรรค์2026
2: สนับสนุนรายการโดย
3: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่ Net Shopping
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชิงช้าสวรรค์2026สนับสนุนโดยลักตาซอยค่ะวู้โอ้พูดไม่ออกเลยเพราะว่าเราขยายสตูขึ้นมานะคะวันนี้เราเปิดมาท่ามกลางแฟนๆของรายการชิงช้าสวรรค์นี่ไม่ใช่คอนเสิร์ตนะคะพี่ขอยืมมือนิดนึงได้ไหมคะโอเคขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณค่ะ และติดเก้าอี้และไม่พ้น ขอบคุณค่ะนี่ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่คอนเสิร์ตนะคะแต่นี่คือรายการชิงช้าสวรรค์2026ของเราค่ะซึ่งปีนี้ยิ่งใหญ่มากอลังการมากแล้วมันคือความสดจริงเราได้เชียร์จริงได้ลุ้นจริงไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการจะเชิญชวนทุกคนให้ได้ไลฟ์ไปพร้อมๆกันเพราะต้องบอกว่านี่คือตลอด6เดือนที่ผ่านมาเราอยู่ร่วมกันมาแบบเหนียวแน่นมากๆค่ะทุกคนพร้อมมั้ยคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นเสมอค่ะและนี่คือเวทีสารฝันเยาวชนไทยค่ะโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าดื่มทุกวันได้ทุกเจนค่ะกับการแข่งขันค่ะวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษา1ล้านบาทและในรอบชิงชนะเลิศนี้ค่ะเราได้อัญเชิญถ้วยพระราชทานนะคะมาประดิษฐานณเวทีชิงช้าสวรรค์2026ค่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจค่ะและเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานสำหรับน้องๆ นะคะและโรงเรียนที่ชนะเลิศค่ะและณโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะยืนขึ้นค่ะ

เชิญทุกคนทำความเคารพค่ะขอบคุณมากค่ะขอเชิญทุกท่านนั่งลงได้นะคะและนับจากวินาทีนี้ต่อไปค่ะเราจะไม่ได้หยุดหายใจกันแน่นอนเราจะมีสิ่งให้ลุ้นกันตลอดเวลาและเราจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เบรกนี้เป็นต้นไปฮือฮาใช่ไหมคะวันนี้คุณผู้ชมเยอะมากเหมือนกันทางเราก็ฮือฮาด้วยเช่นกันค่ะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวใหม่ๆนะคะแต่คือปรากฏการณ์ใหม่ของรายการชิงช้าสวรรค์จริงๆแล้วแฟนๆไม่ใช่แค่ในสตูดิโอแต่ทางบ้านทั่วประเทศและหลายๆประเทศทั่วโลกจริงๆที่เป็นแฟนรายการของเราค่ะและตอนนี้ค่ะสำหรับรางวัลชิงช้าสวรรค์มหาชนนะคะที่เราเปิดให้ทำการโหวตตั้งแต่วีคแรกในการทำการแข่งขันค่ะตอนนี้ทุกคนยังสามารถโหวตกันได้นะคะเพราะว่าในท้ายรายการค่ะเราจะปิดโหวตและประกาศผลทันทีรักโรงเรียนไหนชอบโรงเรียนไหนยังสามารถโหวตได้ถ้ามาถึงสัปดาห์นี้แล้วมีคนถามว่าจะโห

0: ยังไงคะกติกาเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะ
1: ชิงช้าสวรรค์2026ขอเชิญทุกท่านมาส่งกำลังใจให้ถึง20โรงเรียนที่ชื่นชอบผ่านการโหวตชิงช้าสวรรค์มหาชนโหวตได้ง่ายๆที่chingchaswarn.com หรือสแกน QR Code บนหน้าจอเข้าสู่ระบบเลือกโหวตชิงช้าสวรรค์มหาชนเลือกโรงเรียนที่ต้องการโหวตเข้าที่ร้านค้าเลือกวิธีชำระเงินใส่จำนวนโหวตที่ต้องการยืนยันการโหวตรางวัลชิงช้าสวรรค์มหาชนโรงเรียนจะได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาทรีบโหวตกันเลยตอนนี้ประกาศผลท้ายรายการรักใครเชียร์ใครอย่าเก็บไว้โหวตเลยชิงช้าสวรรค์ .com
0: โหวตกันได้นะคะยังสามารถโหวตกันได้อย่างต่อเนื่องค่ะและเหมือนเดิมการโหวตของเราไม่มีผลต่อการแข่งขันนะคะรักโรงเรียนไหนเชียร์โรงเรียนไหนนะคะยังสามารถโหวตกันได้จนถึงเบรกสุดท้ายเลยทีเดียวค่ะและตอนนี้ทุกท่านนะคะสามารถรับชมผ่านทางออนไลน์กันได้ด้วยค่ะตอนนี้ออนไลน์จะแตกแล้วนะคะแล้วก็อยากฟีดแบ็กอะไรอยากพิมพ์อะไรอยากบอกอะไรสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยทีมออนไลน์ของเราพร้อมไหมคะยกมือหน่อยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะนี่หวานมากแน่นอนค่ะเตรียมงานเพื่อวันนี้มาโดยเฉพาะเลยนะคะขอกำลังใจให้กับทีมออนไลน์ของเราทุกคนด้วยค่ะและแน่นอนวันนี้ค่ะนอกจากแพนแล้วคุณผู้ชมแล้วนะคะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเราทั้ง3ท่านก็อยู่กับเรามาตลอดตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับครู1ครูสลาและครูเบิร์ดค่ะสวัสดีค่ะครูคะเอาแบบสั้นง่ายได้ใจความครูสลาคะเราอยู่กันมาตลอดการเดินทางวันนี้ถึงวันที่เราจะได้แชมป์ชิงช้าสวรรค์2026ครูอยากเห็นอะไรคะ
2: อยากเห็นทุกอย่างที่สมบูรณ์แบบเพราะวันนี้เราอยู่ในสิ่งที่3การมาอยู่ในจุดเดียวกัน
0: ค่ะ
2: 1ก็คือประวัติการ
0: ค่ะ
2: 2ปรากฏการณ์นะครับและที่สำคัญก็คือมันจะเป็นประวัติศาสตร์แห่งการแข่งขันด้วยเรามาอยู่ตรงนี้ครูตื่นเต้นแทนน้องๆทั้ง3โรงเรียนแต่ความตื่นเต้นจะมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับความภูมิใจ
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนทําให้เต็มที่แถมยังมีความสุขผลชนะค่อยว่ากันและอย่าลืมเซฟกรรมการด้วยนะครับ
0: ขอบคุณค่ะอย่าลืมเซฟกรรมการด้วยค่ะแล้ววันนี้ถ้าใครบอกว่าอุ๊ยครูจะอยู่ตรงกลางจะเห็นหมดทั้ง3มุมหรือเปล่าไม่ต้องห่วงค่ะทางทีมของเราจัดเก้าอี้ไว้ให้ครูแล้วนะคะโรงเรียนแรกก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงกลางนะคะแล้วก็ทางด้านนั้นเอาเป็นว่าเห็นจะตรงๆครบๆไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้เสียงจัดเต็มแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาส่งใหญ่พร้อมๆกันกับรอบนี้นะคะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันในรอบชิงชนะเลิศค่ะกับการค้นหาแชมป์ชิงช้าสวรรค์2026ค่ะกติกาของเราในครั้งนี้ค่ะ1การแสดง1นักร้องไม่จำกัดจำนวนเพลงนะคะแต่จำกัดเวลาในการทำการแสดงค่ะไม่ต่ำกว่า7นาทีและไม่เกิน7นาทีค่ะอ่ะผิดไหมไม่เกินกี่นาทีคะแปลว่าทุกคนตั้งใจฟังขอบคุณค่ะคุณผู้ชมมันคือรายการสดเราเข้าใจได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะไม่ต่ำกว่า7นาทีและไม่เกิน10นาทีนะคะเราจะเริ่มมันที่โรงเรียนแรกนี้ขนลุกเลยอ่ะเริ่มแล้วค่ะเราจะเริ่มมันที่โรงเรียนแรกค่ะกับโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกจากจังหวัดสงขลาค่ะเอาล่ะวู้เก็บแรงเก็บเสียงไว้ให้ดีค่ะก่อนจะชมการแข่งขันไปชมบรรยากาศเบื้องหลังกันก่อนดีกว่าว่าบรรยากาศในการซ้อมเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยค่ะ
3: ความรู้สึกที่ได้เข้ามาถึงรอบชิงนะคะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจกับในทุกๆรอบค่ะมาถึงรอบนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะรอบนี้นะคะมาในเพลงหลวงปู่ทวดเหยียบใจแล้วก็ภูมิใจใต้ค่ะสำหรับเรื่องราวความเป็นมานะคะก็จะเป็นผู้ชายคนหนึ่งค่ะมาเที่ยวในเมืองใต้เมืองสงขลานะคะแล้วก็มาหลงรักในธรรมชาติแล้วก็หลงรักในความเป็นใต้ค่ะ
4: สำหรับรอบนี้นะคะพวกเราก็เสกพาเด่นที่มีคอนเทมพอรารีแล้วก็แต่ยังไม่ทิ้งลายเป็นพอ5ขอให้ทุกคนรอชมได้เลยนะคะ
5: ก็สำหรับดนตรีในรอบนี้นะครับก็จะมาเป็นแนวใต้ครับเน้นความสนุกสนาน
6: ชอบท่อนบวงสรวงท่อนกลางของเพลงช้าค่ะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นภาษา

0: ป็นทำนองที่แบบว่าเป็นของใต้เลยแล้วก็รู้สึกว่าชอบเล่าเรื่องผ่านแดนเซอร์ก็รู้สึกว่าขลังมากๆค่ะ
1: ช่วงที่คนดูห้ามพลาดเลยนะคะก็คือช่วงเพลงเร็วค่ะคือสนุกมากค่ะห้ามกระพริบตาดูเลยนะคะ
2: ช่วงที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับก็จะเป็นช่วงท้ายครับจะมีความสนุกรื่นเริงดนตรีใต้แบบสนุกครบรถว่าได้เล่นร็อกครับ
3: อุปสรรคในการซ้อมของพวกเรานะครับก็คือเป็นเรื่องของสุขภาพครับเนื่องจากว่าช่วงเวลาการซ้อมเนี่ยพวกเราก็พักผ่อนค่อนข้างน้อยครับแล้วก็ด้วยอากาศที่มันแปรปรวนด้วยครับ
1: ถามว่าคาดหวังไหมนะคะก็คาดหวังมากค่ะเพราะว่าเป็นปีสุดท้ายของพี่ๆหลายๆคนค่ะหนูก็อยากจะเอาแชมป์นะคะกลับไปให้พี่ๆเป็นของขวัญวันเรียนจบค่ะแล้วก็เอาแชมป์ไปให้ภาคใต้ทุกคนค่ะ
0: ฝากบอกนะคะทั้งเพื่อนๆทั้งสองโรงเรียนเลยนะคะอยากจะเป็นกำลังใจให้ก่อนเลยค่ะดับแรกอยากให้ทำให้เต็มที่ให้มากๆเลยค่ะเพราะว่าเราก็เต็มที่มากๆเช่นกันค่ะสำหรับรอบนี้ก็ดับเครื่องชนเลยค่ะ
4: คิดท่าหล่อแล้วนะเทศบาลค่ะเขาชูถ้วย
5: พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
6: พร้อมค่ะ
5: เสียงดังไม่พอพร้อมไหมคะ
6: พร้อมค่ะ
5: พร้อมค่ะถามตื่นเต้นไหมคะวันนี้เราได้มาอยู่ในสตูดิโอแบบดูใกล้ๆเลยอ่ะรอบชิงตื่นเต้นไหมคะใจจะร่วงเลยใช่ไหมคุณมันไม่เคยมีมาก่อนแบบนี้เลยแผ่นก็ตื่นเต้นเหมือนกันรอให้กำลังใจแล้วก็เชียร์น้องๆทุกคนนะคะบอกเหมือนครูเลยให้ทำเต็มที่และทำให้มีความสุขค่ะจริงๆทุกคนคือแบบทุกคนคือเหมือนเป็นผู้ชนะแล้วอ่ะวันนี้เหมือนมาโชว์ให้เราได้เห็นกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยเพลงที่ทุกคนเตรียมมาการฝึกซ้อมของเรามันเป็นยังไงแน่นอนว่ามันต้องมีอะไรให้เราได้เซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะอยากคุยกับใครสักคนนึงแถวๆนี้ใครดีคุณครูคะใส่เสื้อโรงเรียนต้องใช่แน่ๆคุณครูหรือผู้ปกครองคะผู้ปกครองไหมคะหรือคุณครูคะคะท่านรองนายกเหรอคะที่ปรึกษานายกโอเคงั้นขออนุญาตขอกำลังใจให้น้องๆได้ไหมคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเชียร์อยู่ใกล้ๆแล้วเราแทบจะแบบได้เห็นน้องๆมาโดยตลอดเลยวันนี้มาถึงตรงนี้แล้วค่ะแผ่นขออนุญาตส่งไมค์ให้นะคะ
7: เขาก็มาถึงวันนี้แล้วทุกคนทำดีที่สุดแล้วฮะให้ลูกๆสู้ให้เต็มที่แพ้หรือชนะวันนี้เราอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนแล้วครับ
5: ขอบคุณมากค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะพบกับการแสดงค่ะกับโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกจากจังหวัดสงขลาเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: เทศบาล5วัดหัวป้อมเน่าจากจังหวัดสงขลาค่ะโอ้ยน้องเพลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เชิญค่ะเชิญค่ะประกอบร่างกันน้องเพลงเป็นยังไงบ้างนั้นพี่ถามความรู้สึกดีกว่าว่าวันนี้ได้ปล่อยทุกอย่างเสน่ห์เมืองใต้ที่งดงามตระการตาแล้วมันสนุกมันครบรสมากๆมันจบแล้วความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไง
2: ตอนนี้หนูรู้สึกดีใจมากค่ะวันนี้คือพวกหนูตั้งใจกับรอบนี้มากๆแค่ะก็สำหรับรอบนี้คือตั้งใจมากๆเพราะว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วแล้วก็มันคือความฝันของทุกคนวันนี้เราทำเต็มที่แล้วค่ะ
0: เต็มที่จริงๆค่ะพี่แผ่นขออนุญาตส่งให้คณะกรรมการนะคะครูเบิร์ตคะขออนุญาตเริ่มจากครูค่ะ
3: เริ่มเลยคือครูจะใช้เกณฑ์นี้ตัดสินนะวันนี้ก็คือว่าการแสดงที่ดีมันต้องส่งเสริมเนื้อร้องส่งเสริมเพลงนั้นให้โดดเด่นนะครับเพลงนั้นพอดูเพลงนั้นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกชอบเพลงนั้นแล้วก็เข้าใจเพลงนั้นขึ้นมาเลยนะครับซึ่งวันนี้เพลงหลวงปู่ทวดเหยียบใจนะครับการแสดงของพวกเรานะทำให้เรารู้สึกว่าถูกเหยียบใจให้หลงรักภาคใต้จริงๆคือเนี่ยช่องรีแอคมากันเต็มเลยเนี่ยคุณจะบอกเลยนะเธอชอบให้ฉันติชอบฉันว่าจะว่าอะไรเขาเดี๋ยวเธอนั่งดูกับตาเนื้อเธอจะไปว่าอะไรเขามันทำได้ดีขนาดนี้แล้วนะครับมีแต่คำชื่นชมว่ารักษามาตรฐานได้ดีนะครับแล้วก็ถ้าจะให้เพิ่มเติมพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพราะวันนี้ทำดีที่สุดแล้วนะครับต่อไปก็คือรอเปรียบเทียบนะจ๊ะเด็ก
0: ๆขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะครูเบิร์ตครูหนึ่งค่ะในส่วนของดนตรีค่ะเรียนเชิญครูค่ะ
4: ครับครูพูดเสมอว่าการแสดงกับร้องมันจะดีไม่ได้เลยถ้าการวางโครงเรื่องการวางโครงเพลง

0: ไม่ดีแต่วันนี้หนูวางโครงเพลงได้เหมาะสมกับเพลงนี้มากลูกมันเข้ากันเล่าเรื่องจนแบบจนครูอดชมน้องเพลงไม่ได้ว่าวันนี้หนูร้องเพลงคมมากคมและชัดมากขอชื่นชมน้องเพลงเลยเป็นการเรียบเรียงที่ไม่ได้ยากนะลูกแต่เป็นการที่ไม่ได้ยากที่มันลงตัวถ้าหนูเล่นยากกว่ามากกว่านี้ความขลังของเพลงมันจะหายครูชอบมากลูกวันนี้ขอลูกโชคดีนะครับ
1: ขอบพระคุณครูหนึ่งค่ะขอเรียนเชิญครูสลาค่ะ
2: วันนี้เหมือนหัวป้อมนอกนี่หวังผลกับการร้องเป็นพิเศษเลยเพราะทุกอย่างส่งให้การร้องโดดเด่นมากลูกเพลงหลักก็ชอบเพลงประกอบก็เยี่ยมครูมีความรู้สึกว่าเพลงรักษาการไต่ระดับความพร้อมให้มาท็อปฟอร์มในวันชิงได้อย่างดีลูกวันนี้เราแข่งขันเหมือนฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นะถ้าเราท็อปฟอร์มในวันแรกแต่วันชิงไม่ท็อปฟอร์มเราจะรู้สึกใจหายแต่กับเพลงแล้วมันไล่มาตามสเต็ปเลย วันนี้หนูท็อปฟอร์มที่สุดลูกร้องได
1: ้ขอบพระคุณค่ะครูสลาทุกคนยังสามารถโหวตเป็นกำลังใจให้กับน้องเพลงนะคะแล้วก็เทศบาล5วัดหัวป้อมนอกได้นะคะเดี๋ยวปิดเบรกค่ะในเบรกที่4สุดท้ายเราจะมาลุ้นผลกันค่ะแล้วช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวกลับมาให้กำลังใจน้องๆนะคะกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีจากจังหวัดนนทบุรีสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่ชิงช้าสวรรค์2026ค่ะสนับสนุนโดยแลคตาซอยค่ะแล้วรอบนี้ค่ะเราอยู่กันในรอบชิงชนะเลิศกับการค้นหาแชมป์ชิงช้าสวรรค์2026ค่ะและโรงเรียนที่2ที่จะทำการแข่งขันค่ะคือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีจากจังหวัดนนทบุรีค่ะก่อนไปชมการแข่งขันไปดูเบื้องหลังกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศในการซ้อมของเขาเป็นยังไงบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะ
3: ค่ะรอบนี้นะคะหนูก็มาในเพลงน้ำตาเมียหลวงและกล่อมค่ะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองค่ะที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักและก็ความเสียสละของแม่ค่ะผ่านบทเพลงและการแสดงที่ซาบซึ้งกินใจแน่ๆค่ะ
4: ภาคเทคนิคของพวกเราเนี่ยจัดเต็มแน่นอนค่ะคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นรำไทยไม่ว่าจะเป็น contemporary dance และ ballet รอดูเลยนะคะ
5: ดนตรีรอบนี้นะครับมาในรูปแบบของลูกทุ่งครับผมแล้วก็จะมีเครื่องดนตรีสากลมาประกอบด้วยครับบอกเลยว่ากลมกล่อมมากมากเลยครับ
6: ช่วงในโชว์ที่ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะก็จะเป็นช่วงเปิดค่ะเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์ของพวกเราเตรียมพัดนนท์ที่มีมาตั้งแต่ชิงช้าสวรรค์10ปีที่แล้วค่ะห้ามพลาดนะคะ
3: ท่อนที่หนูชอบนะคะก็จะเป็นเพลงกล่อมค่ะเพราะว่าหนูร้องแล้วรู้สึกมันซึ้งตามค่ะแล้วก็เนื้อเพลงก็พาให้ซึ้งแล้วก็ได้อารมณ์มากๆค่ะ
7: ท่อนดนตรีที่ผมชอบที่สุดนะครับก็จะเป็นท่อนเชื่อมครับ
5: ใช่ครับท่อนเชื่อมเนี่ยจะเป็นเหมือนว่าตัวเอกเนี่ยจะโดนมรสุมชีวิตของแบบทุกๆอย่างจะเข้ามาลุมเลยครับผมบอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยจะอินตามโชว์แน่นอนเลยครับผม
4: ความรู้สึกของพวกเราในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะคะยังตื่นเต้นไม่มีเปลี่ยนเลยค่ะจากรอบแรกจนถึงรอบนี้ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะ
3: หนูเชื่อว่าทั้ง3โรงเรียนที่เข้ารอบมาก็คาดหวังกันหมดค่ะแล้วก็แข่งแล้วแพ้ชนะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าพวกเราทำเต็มที่ทุกรอบค่ะ
5: ก็มาถึงในจุดนี้นะครับก็คาดหวังมากๆเลยครับหวังว่าพวกผมจะได้แชมป์เนี่ยกลับไปยังนนทบุรีครับผม
3: ฝากเป็นกำลังใจให้วงดนตรีรุ่งพัชรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีด้วยนะคะรอบนี้พวกเรางัดมาสุดฝีมือแล้วค่ะ
8: เตรียมพัดจัดเต็มระบบเตรียมจบที่ตำแหน่งแชมป
1: ์ขอเช็คเสียงกองเชียร์หน่อยได้ไหมคะโอ้ครูเบิร์ตเปลี่ยนเสื้อด้วยอ่ะ
9: ให้กำลังใจแต่ละ
1: 3โรงเรียน3ตัว
9: ต้อง
1: เดี๋ยวมารอดูกันค่ะครูเบิร์ตเปลี่ยนเสื้อยิ่งกว่ากองเชียร์พร้อมไหมคะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะพบกับการแสดงจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีจากจังหวัดนนทบุรีค่ะกับ2บทเพลงค่ะน้ำตาเมียหลวงและเพลงกล่อมเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีจากจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความ

ันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมอง

0: รักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้งานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนชช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนชช้อปปิ้ง
2: แนชช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำลดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
3: กองเชียร์เป็นยังไงบ้างคะโอ้โหเรียบกราวสวยงามมากยุ้ยสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือน้ำตาของความสุขเพราะว่ามันงดงามจริงๆค่ะเราได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมเห็นการละเล่นเห็นเรื่องราวที่งดงามยุ้ยคะถามความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
4: พวกหนูตั้งใจมากๆค่ะกับรอบสุดท้ายแล้วก็หนูดีใจแล้วก็ภูมิใจกับเพื่อนๆทุกคนมากๆดีใจที่เราผ่านมาถึงขั้นนี้วันนี้ทุกคนเก่งมาก
3: จริงๆเชื่อว่าน้องๆเองมีอีกหลากหลายความรู้สึกที่อยู่ข้างในเนาะผ่านตลอดระยะเวลาที่ฝึกซ้อมแล้วก็ทำการแข่งขันกันมาขออนุญาตให้ได้ฟังคณะกรรมการได้คอมเมนต์จากสายตาที่เห็นนะคะขออนุญาตครูสลาค่ะขอเรียนเชิญครูค่ะ
5: ในรอบชิงนี่แบกหนักที่สุดน่าจะเป็นคนร้องเนาะแน่นอนนะครับวงการประกวดวงดนตรีเราดู3ส่วนทั้งร้องทั้งเล่นแล้วก็ทั้งเต้นแต่ดูมาสองโรงเรียนแล้วนี่หนักสุดคือนักร้องนำเลยเพราะว่ารอบนี้เราไม่จำกัดเพลงแต่จำกัดคนร้องเพลงเยอะทั้งเพลงเสริมและก็เพลงหลักแต่ไม่อยากเชื่อว่าเก็บเรียบเลยลูกคือมันยากมากมันต้องจำเยอะมากจำเพลงหลักก็ยากอยู่แล้วนะเพลงที่เลือกมาทั้งเพลงกล่อมแล้วก็เพลงน้ำตามีหลวงนี่มันมีความยากทั้งทำนองแล้วก็การเก็บรายละเอียดแล้วก็กินแรงกินลมมากเลยแต่ยูอีนั่นแหละยี่ห้อเขาคือเสียงเพราะไม่ใช่ร้องเก่งอย่างเดียวเสียงเพราะด้วยนะครับทำได้หมดเลยลูกถ้าจะมีจุดที่เป็นน่าเสียดายดีกว่าไม่เรียกว่าเป็นปัญหาคือครูมีความรู้สึกว่าอยากได้ยินเสียงมากกว่านี้อีกแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นเพราะเทคนิคนะครูว่าถ้าเพิ่มคีย์ได้อีกหน่อยลูกมันจะสะกดได้มากกว่านี้เลยเพราะว่าวันนี้หนูไม่พลาดเลยแล้วก็ร้องเพราะมากเพียงว่าบางครั้งบางช่วงมันจะได้ยินน้อยไปหน่อยเท่านั้นเองภูมิใจในตัวเองนะลูกทำได้ดีมากครับ
3: ขอบพระคุณครูสลาค่ะในส่วนของดนตรีเรียนเชิญครูหนึ่งค่ะ
6: วันนี้ครูอยากให้ลูกมีความสุขนะครับอยากให้ภูมิใจในตัวเองภูมิใจในผลงานตัวเองการเล่นเพลง

0: ที่มันต้องใช้อารมณ์เล่าเรื่องมันจะแตกต่างจากการเล่นดนตรีที่ต้องใช้วิชาการมันใช้ความรู้สึกเพราะลูกเลือกเพลงที่มันยากเพราะเพลงต้องใช้อารมณ์ทั้งน้ำตาเมียหลวงและเพลงกล่อมถ้าดนตรีมันไม่เล่าอารมณ์มันจะไปไม่ได้เพราะว่านักร้องโอ้โหหนักมากนักร้องเก่งมากดนตรีค่อนข้างไปทางคอนเทมพอรารีเนาะมีความเป็นสากลมากกว่าทางไทยซึ่งดนตรีซึ่งเนื้อร้องกับบทเพลงมันมีความเป็นไทยเยอะนะครับครูอยากชื่นชมยูอีลูกเก่งมากลูกเก่งมากเสียงลูกเก่งมากแต่ที่เสียดายเหมือนครูสลาลูกถ้าเพลงแรกมันโดนยกขึ้นไปอะตอนนี้หนูเล่นคีย์ A minor เพลงแรกเพลงที่สองหนูเล่น B minor ยกขึ้นมาครึ่งเสียงถ้าทั้งสองเพลงหนูเล่นคีย์ B minor ลูกเหมือนเพลงแรกยกขึ้นมาบวกสองและเพลงที่สองบวกขึ้นมาหนึ่งเล่นคีย์เดียวกันครูเชื่อว่าเพลงนี้จะสุดยอดมากเชื่อครูนะลูกแต่ที่ทำมาก็ดีมากแล้วลูกขอให้ภูมิใจตัวเองครับโชคดีลูก
1: ขอบพระคุณครูหนึ่งค่ะในส่วนของการโชว์ขอเรียนเชิญครูเบิร์ตค่ะ
2: เตรียมพัดนะโชว์วันนี้นะคือโชว์ที่ดีที่สุดของเตรียมพัดที่แสดงมาเลยลงตัวที่สุดเลยในทุกรอบนี้คือเดอะเบสเลยนะครูชอบอะไรรู้ไหมทุกส่วนมันส่งเสริมซึ่งกันและกันโชว์เล่าเพลงเล่าโชว์นักแสดงทุกคนแม้แต่แดนเซอร์ทำหน้าที่ตัวเองได้ดีมากมันเลยอุ้มการแสดงพาเราไปจนจบการแสดงได้เลยไม่นึกเลยว่า2เพลงนี้จะมาเล่าเรื่องวรรณคดีเรื่องสังทองได้อย่างลงตัวเช่นนี้นะครับทำให้เราเห็นว่าการออกแบบความคิดสร้างสรรค์นั้นคือสำคัญนะครับแล้วก็เหมือนกันครับมันไม่มีว่าเราจะ the best หรือเก่งที่สุดหรอกมันก็ต้องพัฒนาต่อไปนะครับขอให้พัฒนาต่อไปเพราะเราได้เห็นแล้วว่าเตรียมพัดจากรอบแรกจนถึงวันนี้วันนี้คือที่สุดของเตรียมพัดแล้วขอให้โชคดีครับ
1: ขอบพระคุณค่ะครูเบิร์ตขอเสียงปรบมือครับเป็นกำลังใจให้น้องๆค่ะยังสามารถโหวตกันได้นะคะแล้วช่วงหน้าค่ะกลับมาให้กำลังใจน้องๆกันนะคะกับโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมจากจังหวัดเพชรบูรณ์สักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่ชิงช้าสวรรค์2026ค่ะสนับสนุนโดยลักตาซอยค่ะและเราอยู่กันนะคะในรอบชิงชนะเลิศกับการค้นหาแชมป์ของชิงช้าสวรรค์2026ค่ะมาถึงโรงเรียนสุดท้ายค่ะโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมจากจังหวัดเพชรบูรณ์บรรยากาศในการซ้อมจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะ
3: ค่ะสำหรับความรู้สึกที่ได้เข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเป้าหมายที่รอคอยมานานกับพวกหนูมากๆค่ะพวกเราพยายามฝึกซ้อมฝึกฝนก็เพื่อรอบนี้เลยแล้วก็วันนี้เนี่ยมาทำตามความฝันให้มันสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งค่ะสำหรับในรอบนี้นะคะพวกเราก็ฝึกซ้อมกันเต็มที่แล้วก็ฝึกซ้อมกันหนักมากๆค่ะพวกเราก็สู้กันทุกวินาทีจริงๆค่ะเรื่องเวลาไม่เป็นอุปสรรคสำหรับพวกเราเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะในรอบชิงชนะเลิศนะคะพวกเราได้นำบทเพลงอาลัยรักและบทเพลงพระเทพทรงบุญมาเข้าร่วมการแข่งขันค่ะ
4: ดนตรีรอบนี้นะครับเราต้องบอกว่าทุกโน้ตทุกเสียงดนตรีที่เราเล่นผ่านออกมานะครับนำเสนอในลมเก่าครับเพชรบูรณ์บ้านเรานั่นเองครับเราภูมิใจนำเสนอมากๆครับในรอบนี้ครับทุกคนจะได้เห็นกันครับ
3: ท่าเด็ดท่างัดไม้ตายของเรานะคะนั่นคือสกิลบัลเล่ของเราที่เราถนัดนั่นเองค่ะรับรองว่าพี่ต้องว้าวว้าวว้าวแน่นอนค่ะสำหรับเรื่องราวที่หยิบยกมานะคะเราก็จะยังคงอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ชาวเพชรบูรณ์นะคะได้ยึดแล้วก็นับถือนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อขุนผาเมืองแล้วก็องค์พระพุทธมหาธรรมราชานั่นเองค่ะช่วงที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยก็คือเป็นช่วงท่อนเสริมของเพลงที่2ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพวกเราได้นำเสนอความเท่าเทียมแล้วก็ความเป็นอยู่ของผู้คนที่หลากหลายชาติพันธุ์นะคะซึ่งซีนนี้อยากให้ทุกคนได้ดูมากๆเลยค่ะเพราะมันเป็นซีนที่ประทับใจมากๆค่ะ
5: พวกทุกคนตั้งใจซ้อมกันมากๆแล้วก็คิดว่าวันนี้มันจะต้องเป็นวันของพวกเราครับผม
3: รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะคะอีกอึดใจเดียวนะคะอยากจะขอให้แฟนๆรายการชิงช้าสวรรค์ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ถือถ้วยพระราชทานกับโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมด้วยนะคะเพราะเราจะทำให้เต็มที่ค่ะ
6: นางรองเราไม่เอาเพราะลมเก่าเอาแชมป
1: ์กองเชียร์พร้อมไหมคะพบกับการแสดงจากโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมจากจังหวัดเพชรบูรณ์กับบทเพลงอาลัยรักและ

ใครบังอาจคิดร้ายทำลายหลอนลูกหลานกูจะไม่ยอมให้วันทอนแผ่นดินนอนแห่งนี้มีชื่อไทยเมื่อการเวลาเปลี่ยนผ่านบารมีพ่อขุนผาเมืองยังคงเคียงคู่พระพุทธมหาธรรมราชาสถิตเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์จนก่อเกิดเป็นประเพณีอุ้มพระดำน้ำหนึ่งเดียวในโลกและเมื่อวันที่27กันยายน2554ท่ามกลางสายฝนอันชุ่มฉ่ำกรมสมเด็จพระเทพทรงเสด็จพระราชดำเนินมาร่วมพิธีอุ้มพระดำน้ำนับเป็นความปลาบปลื้มปิติยินดีแก่พระสงฆ์นิกรชาวเพชรบูรณ์ตราบเท่าทุกวันนี้

0: โรงเรียนลมเก่าพิทยาคมจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะโอเคไหมโอเคไหมโอ้น้องเนยสวัสดีค่ะยังเข้าไม่ได
1: ้
0: สวัสดีค่ะพี่แพนอยู่ฝั่งนี้ได้ไหมคะหรือต้องไปอยู่ฝั่งนู้นขอโทษนะพี่ต้องไปอยู่ฝั่งนู้นขอบคุณค่ะเนยคะเป็นยังไงบ้าง
1: โอ้โห
0: มันตระการตา
1: น่าจะเป็นวันที่ต้องจดจำไปตลอดชีวิตจริงๆค่ะมันมีความสุขมากที่สุดเลยค่ะ
0: แล้วพี่แพนเชื่อว่าทุกคนก็จะจดจำในทุกๆโชว์ของน้องๆเช่นกันวันนี้มันงดงามที่สุดจริงๆค่ะเมื่อกี้พี่เพิ่งรู้ว่านักแสดงนำชายอ่ะมีฝาแฝดเหรอ
1: ใช่ค่ะตอนนี้คนที่แสดงเป็นพ่อขุนผาเมืองขึ้นไปเป่าทำโบนอยู่นะคะ
0: ถึงว่าทำไมเปลี่ยนชุดเร็วจังเลยมันเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นเรื่องของเทคนิคนะคะขออนุญาตไปที่ครูเบิร์ตค่ะครูขาในส่วนของโชว์เป็นยังไงบ้างคะครู
2: สวัสดีครับคือองค์ประกอบศิลป์และทุกอย่างที่นำเสนอมาให้เราเห็นเนี่ยมันออกแบบและเป็นทิศทางเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการแสดงเลยมันสอดคล้องและสวยงามมากครับองค์ประกอบศิลป์ของครูรวมไปหมดแล้วนะทุกอย่างนะและถึงตอนนี้นาทีนี้ครูขอประกาศเลยได้ไหมThe Best Dancer of the Year 2026มันไม่มีคำไหนแล้วที่จะยกให้นะครับนั่นคือรางวัลความสามารถความตั้งใจความตั้งใจของพวกเรานะครับแล้ววันนี้ก็ส่งผลให้ประจักษ์แล้วนะครับแดนเซอร์เต้นไม่เหนื่อยเลยเต้นอย่างมีความสุขอยากให้ทุกอย่างเป็นอย่างนี้ไปตลอดไปนะลูกรักษามาตรฐานตลอดไป
0: ขอบพระคุณค่ะครูเบิร์ตครูหนึ่งค่ะในส่วนของดนตรีค่ะ
3: จะบอกว่าวันนี้แม้กระทั่งกระดาษเปล่าก็จะไม่มีส่งด้วยลูกที่แรกลืมเอากระดาษไปกะว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไม่มีอะไรจดไม่ต้องเอามาหรอกถ้าเล่นขนาดนี้นะลูกวิธีการจัดวางความเป็นลูกทุ่งยังคงอยู่พอมีจังหวะบีกินคองก้าก็ยังตีบีกินมันหาน้อยมากเดี๋ยวนี้ก็จะตีเป็นอย่างอื่นละตีให้เป็นคอนเทมป์ไปทางอื่นละนี่การจัดวางทั้งโชว์ทั้งร้องทั้งทุกอย่างมันมาดีหมดลูกไดนามิกการเล่าเรื่องทุกอย่างมาลงตัวเครื่องดนตรีชัดคมทุกชิ้นเรื่องติอะไรลูกดีมากลูก
0: ขอบคุณครูหนึ่งค่ะในส่วนของการร้องขอเรียนเชิญครูชลาค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: จริงๆในนัดชิงนี่การวางแผนเป็นเรื่องที่ยากนะ
0: ค่ะ
5: โดยเฉพาะการหาวิธีเอาชนะคู่แข่งมันเป็นเรื่องยากมากแต่วันนี้ลมเก่าทำได้ดีมากๆนำมาสู่การเลือกเพลงการเลือกเพลงนำมาสู่การเลือกคีย์และวิธีการเล่นดนตรีดนตรีส่งนักร้องก็ช่วยและก็มีการเสริมทุกอย่างแต่มันจะสำเร็จไม่ได้เลยถ้านักร้องไม่ยอดเยี่ยมวันนี้เด่นทั้งคนร้องเสริมนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่มีผลต่อคะแนนแต่มันมีผลต่อความเป็นอีกวันที่น้องเนยร้องเพลงได้ทั้งเพราะได้ทั้งเก่งครับเยี่ยม
0: ขอบพระคุณครูสลาค่ะเรายังสามารถโหวตให้กับน้องๆทั้ง3โรงเรียนได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาลุ้นกันว่าโรงเรียนไหนที่จะได้เป็นแชมป์ชิงช้าสวรรค์2026สักครู่

ับเข้าสู่ชิงช้าสวรรค์2026สนับสนุนโดยแลคตาซอยค่ะกับเวทีสานฝันเยาวชนไทยค่ะโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าดื่มทุกวันได้ทุกเจนค่ะและเราอยู่กันในรอบชิงชนะเลิศ

กับการค้นหาแชมป์ชิงช้าสวรรค์2026ซึ่งอีกสักครู่เดียวค่ะเราจะได้รู้กันแล้วว่าใครคือแชมป์ชิงช้าสวรรค์แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราพูดกันตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าเรามีการโหวตชิงช้าสวรรค์มหาชนค่ะแผนจะนับ5ใครอยากจะโหวตสุดท้ายไหมคะ5 4 3 2 1ปิดโหวตค่ะระหว่างที่รอทีมงานรวบรวมผลคะแนนนะคะตอนนี้เรามีน้องสมหวังเงินสั่งได้มาให้กำลังใจขอเสียงปรบมือให้น้องด้วยค่ะอีกสักครู่ค่ะเราจะได้รู้กันนะคะว่าปกติแพนจะบอกว่ามีคนบอกมาในหูเนาะแต่ว่าแพนว่าทุกคนรู้จักพี่เปิ้ลแล้วแพนพูดออกไมค์เลยดีกว่าพี่เปิ้ลโอเคพร้อมค่ะและผลและโรงเรียนที่ได้รางวัลชิงช้าสวรรค์มหาชนค่ะได้แก่ลมเก่าพิทยาคมจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทยินดีกับน้องๆด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกแรงเชียร์ทุกการโหวตค่ะไม่ว่าจะเป็นของลมเก่าเองหรือทุกๆโรงเรียนนะคะและนอกจากเงินรางวัลแล้วค่ะเรายังมีรองเท้านักเรียนเบรกเกอร์สั่งได้ดังใจค่ะและรองเท้านักเรียนป๊อปจีนเห็นแล้วปิ๊งใส่แล้วป๊อปมอบให้กับน้องๆทั้ง3โรงเรียนเลยค่ะให้ก่อนนะคะตอนนี้ให้กันแบบเต็มๆให้น้องๆทั้ง3โรงเรียนค่ะเดี๋ยวจะมีของรางวัลให้ได้กลับบ้านกันทั้ง3โรงเรียนนะคะสำหรับน้องๆ นะคะเยาวชนของเราด้วยค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านนะคะคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าชิงช้าสวรรค์ในวันนี้ไม่ใช่แค่รายการชิงช้าสวรรค์ค่ะแต่คือครอบครัวชิงช้าสวรรค์คือบ้านชิงช้าสวรรค์ที่หลังใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆจริงๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดค่ะจริงๆเบื้องหน้าเราเห็นว่าคือการแข่งขันแต่เบื้องหลังจริงๆแล้วทุกโรงเรียนเขาช่วยกันมากๆเป็นแรงกายแรงใจกันอย่างสำคัญมาแล้วนะคะตรงนี้ค่ะนี่แหละค่ะรองเท้านักเรียนเบรกเกอร์สั่งได้ดังใจค่ะและรองเท้านักเรียนป๊อปจีนเห็นแล้วปิ๊งใส่แล้วป๊อปให้กับทั้ง3โรงเรียนกลับบ้านไปเลยนะคะเอาล่ะไปโรงเรียนกันแบบเกรย์ๆเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนั้นนะคะต้องขอขอบคุณโบนัสสุกี้ค่ะบุฟเฟ่ที่บอกว่าคุ้มมากสั่งได้60เมนูไม่อั้นค่ะที่จะพาน้องๆทั้ง3โรงเรียนไปเลี้ยงกันแบบเต็มที่เลยค่ะวันนี้ทำการแสดงกันแบบเต็มที่นะคะปล่อยใจโฟลว์แบบเต็มร้อยเกินร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนี้กินให้อิ่มแล้วก็มีความสุขกันนะคะน้องๆทุกคนเลยค่ะถึงเวลาแล้วค่ะ พูดไปพูดมาก็ไม่น่าเชื่อว่าเราพูดกันมาถึงตรงนี้และอยู่ด้วยกันมาถึงวันนี้นะคะก็กองเชียร์พร้อมไหมคะตอนนี้เราให้ทุกคนไลฟ์ได้เลยใช่ไหมคะพี่เปิ้ลได้เลยใช่ไหมคะไลฟ์เลยค่ะทีมงานบอกว่าตอนนี้อยากทำอะไรเต็มที่เลยค่ะเราลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะเพราะที่จะประกาศต่อไปนี้ค่ะคือรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2แผ่นขอผลคะแนนค่ะขอบคุณค่ะเสียงที่เราคุ้นเคยค่ะและโรงเรียนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่

ียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีจากจังหวัดนนทบุรีค่ะและนี่คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะคะขอเสียงประมือเป็นดังๆให้กำลังใจกับน้องๆค่ะขอบอกด้วยใจจริงเลยว่าตลอด6เดือนที่ผ่านมาที่เราอยู่ด้วยกันมาตรงนี้นะคะมันมีอะไรใหม่ๆมีความประทับใจมากมายไม่ว่าจะเป็นแพนเป็นพี่ไอซ์เป็นพี่เอแคลร์หรือทุกคนมันเป็นหนึ่งหน้าที่ที่เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆขอบคุณทุกคนทุกทีมที่ทำให้มันเกิดขึ้นและทำให้แพนเห็นว่าเยาวชนของเราเก่งเหลือเกินและเขามีแค่มากมายกว่าที่เราเห็นตรงนี้มากมายนะและสิ่งที่น้องๆจะบอกกับเราแพนก็เชื่อว่ามีมากมายค่ะเมื่อมันเทียบกับเรื่องราวระหว่างทางที่เขาต้องเจอมันมีความภูมิใจต่างๆที่เกิดขึ้นขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้างๆกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆเสมอไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะคะอยากให้น้องๆทุกคนภูมิใจในผลงานของตัวเองเพราะเราจะรู้ว่าทุกก้าวที่เราก้าวผ่านมันมาเราต้องเจอกับอะไรมาบ้างผลแพ้ชนะคือกำลังใจของวันนี้ค่ะแต่พลังของตัวเราหรือสิ่งที่เราจะก้าวต่อไปนั่นคือหนทางที่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของทุกคนน้องๆพร้อมไหมคะน้องๆพร้อมไหมคะผู้ปกครองพร้อมไหมคะโอเคค่ะและรางวัลชนะเลิศค่ะแชมป์ชิงช้าสวรรค์2026ได้แก่

บีบใจตรงนี้แล้วค่ะและแชมป์ชิงช้าสวรรค์2026ได้แก่

ำลังจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่น้องเนยไม่มีน้ำตาเลยอยากถามความรู้สึกว่าวันนี้เราทำได้และทำสำเร็จเราเจอกันมาหลายปีมากแต่วันนี้น้อยทำได้หนูอยากขอบพระคุณรายการชิงช้าสวรรค์ที่ทำให้เด็กที่มีความฝันอย่างหนูได้มีเวทีมีพื้นที่ที่ได้พัฒนาศักยภาพแล้วก็ได้มาทำตามความฝัน4ปีที่หนูเดินทางมาวันนี้หนูพาเพื่อนๆมาได้แล้วนะคะวันนี้ผลงานวันนี้มันจะเป็นเครื่องตอบแทนความพยายามของหนูของเพื่อนๆทุกคนของผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่รักพวกหนูมากๆขอบคุณที่รักแล้วก็เมตตาพวกหนูนะคะขอให้ถ้วยใบนี้เป็นรางวัลตอบแทนจากพวกหนูที่มอบให้กับทุกๆท่านนะคะขอบคุณน้องเนยค่ะและนี่คือแชมป์ชิงช้าสวรรค์2026ของเรานะคะและณโอกาสนี้ค่ะพันขอเรียนเชิญนะคะคุณพันวนามหาทรัพย์ค่ะผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและการตลาดสัมพันธ์บริษัทแลคตาซอยจำกัดค่ะขอเรียนเชิญค่ะและนี่คือผู้สนับสนุนของเรานะคะที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะจริงๆเชื่อว่าท่านน่าจะมีอะไรใน

0: จอีกหลายอย่างนะคะเพราะว่าได้เห็นการเดินทางของน้องๆทุกคนมาโดยตลอดเห็นความตั้งใจเห็นความพยายามเห็นความอดทนค่ะสวัสดีค่ะและแชมป์ชิงช้าสวรรค์ของเรานะคะคือโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะรับทุนการศึกษาจากเล็กตาซอย1ล้านบาทมาแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะน้องเนยเป็นตัวแทนรับนะคะเรียบร้อยสวยงามนะคะยิ้มให้สื่อมวลชนได้เลยขอบคุณมากค่ะและรางวัลต่อไปนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ค่ะโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกจากจังหวัดสงขลาค่ะรับทุนการศึกษาจากเล็กตาซอย 500,000 บาทน้องเพลงเก่งมากค่ะนี่คืออีกหนึ่งแม่ทัพที่แกร่งมากๆของเรานะคะรวมถึงน้องๆทุกคนในโรงเรียนค่ะขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนเดินต่อสู้ต่ออย่างเข้มแข็งนะคะขอบคุณมากๆค่ะและสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ค่ะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีจากจังหวัดนนทบุรีค่ะรับทุนการศึกษาจากเล็กตาซอย 300,000 บาทค่ะน้องยุ้ยคนสวยค่ะกับโชว์ที่งดงามนะคะนี่ก็แม่ทัพที่แกร่งมากของเราค่ะขอบคุณมากค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคุณพันวนาค่ะได้ให้กำลังใจน้องๆสักเล็กน้อยค่ะมายังอยู่ไหมคะมาแล้วค่ะเชื่อว่าได้เห็นน้องๆตั้งแต่วันแรกค่ะจนถึงวันนี้
1: ก็สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีกรรมการน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็กองเชียร์ทั้งหมดที่อยู่ในที่นี้นะคะรวมถึงทางบ้านด้วยนะคะก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากต้องบอกว่าตั้งแต่ EP แรกนะจนถึงวันนี้นะคะมีบางครั้งที่แอบมาดูสดๆที่นี่นะคะแล้วก็มีหลายๆครั้งทุกๆสัปดาห์เนี่ยก็ดูทางบ้านมาตลอดนะคะก็รู้สึกว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุ่มเทกับเรื่องนี้มากการแข่งขันอันนี้มากนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่เยาวชนทุกคนเนี่ยก็หันมาสนใจในกิจกรรมที่ดีค่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณ WorkPoint ด้วยนะคะที่สร้างสรรค์รายการดีๆรายการนี้นะคะให้เยาวชนของเราได้แสดงความสามารถขอบคุณทุกคนค่ะแล้วก็ดีใจกับทุกคนที่ได้มาอยู่ในที่นี้ในวันนี้นะคะดีใจด้วยค่ะ
0: ขอบพระคุณมากๆค่ะและนอกจากนี้นะคะนอกจากเงินรางวัลค่ะเรายังมอบนมถั่วเหลืองแลคตาซอยให้น้องๆทั้ง3โรงเรียนกลับไปดื่มทั้งชิมเลยค่ะขอบคุณค่ะมีของรางวัลให้น้องๆกันตลอดทุกสัปดาห์ขอบคุณพรรณนามากๆค่ะและตอนนี้ค่ะพี่แฟนจะขอเชิญน้องเนยนะคะแล้วก็น้องๆ นะคะโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมค่ะรับถ้วยพระราชทานช่วงเวลานี้ค่ะ1โมเมนต์สำคัญของรายการชิงช้าสวรรค์นะคะและนี่คือถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะขอเชิญน้องเนยค่ะและเพื่อนๆค่ะ

0: หนึ่งเรื่องราวของการเดินทางค่ะที่ผ่านทั้งพลังกายพลังใจความอดทนและขอบคุณทุกกำลังใจขอเชิญน้องเนยกลับมาที่เวทีนะคะเชิญเพื่อนๆกลับมาได้เลยขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแชมป์ชิงช้าสวรรค์ของเราค่ะขออนุญาตคุยกับครูสลานะคะครูคะเชื่อว่าขอครูเป็นตัวแทนคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะที่ได้เห็นน้องๆกันมาตั้งแต่วันแรกเช่นกันผ่านหลากหลายเรื่องราวเชื่อว่าครูมีอะไรที่อยากจะบอกกับน้องๆขออนุญาตเรียนเชิญครูค่ะ
1: ครับในนามคณะกรรมการนะครับครูก็ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนลมเก่าที่ประสบความสำเร็จในวันนี้อยากจะบอกว่ากว่าลมเก่าจะมาถึงตรงนี้นอกจากเขาสู้ด้วยความเก่งความใช่แล้วนี่คือรางวัลของความพ่ายแพ้นะเพราะลมเก่าคือโรงเรียนที่สะสมความพ่ายแพ้เยอะที่สุดโรงเรียนหนึ่งเลยที่ครูพูดถึงความพ่ายแพ้เพื่อที่จะให้ลูกๆโรงเรียนอื่นๆทั้งที่อยู่ตรงนี้และที่บ้านจะได้รู้ว่าความพ่ายแพ้ไม่ใช่เรื่องสูญเปล่ามันพร้อมที่จะเป็นเชื้อไฟและเป็นพลังให้เราได้ก็อยากจะบอกว่าในตอนที่แข่งเราเหมือนได้ทำหน้าที่แทนโรงเรียนของเราแต่พอทุกโรงเรียนแข่งจบการแข่งขันเพื่อโรงเรียนตัวเองมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่เราทุกโรงเรียนช่วยกันทำหน้าที่ในนามประเทศไทยนี่คือการทำหน้าที่ของเยาวชนไทยที่สมบูรณ์แบบที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่ครูได้เห็นมาครูอยากเห็นลูกๆทุกโรงเรียนได้มีโอกาสเข้าพบผู้นำของประเทศครูอยากเห็นทางภาครัฐหรือภาคเอกชนได้หยิบยื่นความช่วยเหลือดูแลลูกๆทุกคนที่ผ่านเข้ามาถึงตรงนี้ทั้งนักร้องนำนักดนตรีนักเต้นได้เข้าเรียนได้แก้ไขปัญหาอยากให้รู้ว่าคุณค่าของการแสดงออกในนามประเทศไทยมันยิ่งใหญ่แค่ไหนมันจะสูญเปล่ามากถ้าหากว่าการทุ่มเทมหึมาขนาดนี้ยังไม่ได้รับการดูแลจากผู้มีกำลังทรัพย์มากกว่าก็ขออนุญาตพูดตรงนี้นะครับว่าลูกๆทำหน้าที่แทนประเทศไทยได้ดีมากและก็ขอให้ลูกๆได้รับการดูแลจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์ทั่วถึงกันทุกคนครับชื่นชมครับ
0: ขอบพระคุณครูสลาค่ะครูหนึ่งและครูเบิร์ดด้วยนะคะที่อยู่กับเราและเป็นกำลังใจให้น้องๆมาโดยตลอดค่ะ
2: สัปดาห์หน้าร่วมฉลองแชมป
0: ์
2: ด้วยโชว์สุดพิเศษ
0: เรายังอยู่กันนะคะ
2: และลุ้นไปกับการประกาศรางวัลชิงช้าสวรรค์อาวอร์ด2026อย่าพลาดนะครับ
3: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
4: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ดาก็ขับเข้ามาจอดรอเติมน้ำมันโดยติดเครื่องไว้อ่ะค่ะจังหวะนั้นจอดต่อท้ายกระบะของคุณลุงขายวัวซึ่งกระบะคันคุณลุงอ่ะเติมน้ำมันเสร็จแล้วกำลังซื้อน้ำมันเติมใส่ถังท้ายรถกำลังจะจ่ายเงินตนเองเห็นว่าคันข้างหน้าใกล้จะเติมน้ำมันเสร็จก็เลยเคลื่อนรถแต่เธอบอกว่าด้วยความที่ไม่ชินรถใหม่เหยียบเบรกพลาดไปเหยียบเอาคันเร่งรถก็เลยพุ่งไปอย่างนั้นค่ะ
2: ขอให้น้องพนักงานคุณพี่พนักงานปั๊มปลอดภัยก่อนสิบเอ็ดนาฬิกา36 นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
4: ์ว้าว
3: ไม่รีบไม่เหลือนะ
5: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
6: ์ยะดาเวอร์ชั่นใหม่กับผมที่ใช่ในทุกวันโฉมใหม่โลแลนเนทราแฮลวิตามินบูสเตอร์ทรีทเมนต์พลังวิตามินดริปบูสต์ผมสวยนุ่มลื่นทันทีลุคใหม่แพ็กเกจใหม่ฟังต่อผมสวยนอนสต็อป
7: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
8: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
7: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
8: ผิวดูใสฉ่ำ
7: ต้องโดน
8: ใหม่ซิตรา
9: คุณต้องกลับภูเก็ตเพื่อไปรับมรดกครับ
10: ไม่มีคุณตาแล้วแล้วจะอยู่ได้ยังไง
11: ก็แค่คำเดียวหน้าคุณสมก็ไม่ต้องทำ
12: ถ้าเธอจะยอมรับเงินสักก้อนนึงแล้วสละมรดกเธอจะว่ายังไงบ้างจ๊ะ
13: มีคนต้องจะทำร้ายเธออีกแน่เลยอ่ะ
14: พี่ว่าฉันพี่สวัสดิ์เด็กนั่นนักหรือยังไงให้มันตายไปได้ซะก็ดี
15: นารีคิดว่าพี่มาร์ตเตลเลอร์เป็นฝีมือคนใช่ไหมคะ
16: นารีไม่รู้หรอกว่าตอนที่นารีไม่อยู่นารีหอบเอาความสบายใจของรัจิตไปด้วย
0: ทาตรีจันทร์อังคาร20:30 นเริ่ม8 มิถุนายน
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ทุกคนบนโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นนักต้มตุ๋นด้วยกันในนั้นแหละทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่กับคำโกหกตลอดเวลาเพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน
19: ไอแอดมินนี่มันเพี้ยนใช้ได้เลยนะแต่งตัวปิดหน้าปิดตาอย่างกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นว่าปะ
3: Empower Group ที่ฉากหน้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนแต่ที่จริงแล้วมันคือขบวนการแชร์ลูกโซ่
18: เฮียกล้วยโปรโมเตอร์หน่วยผู้กว้างขวาง
3: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
10: แกคิดจะหักหลังฉันคงต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้
4: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกล้อ
0: มโกงเกมพุธพฤหัสบดี20:30 นเริ่ม18 มิถุนายน
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: อะไรครับพูดอะไรล่ะ
0: อะไรครับเนี่ย
8: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม
15: ่อู้หู
11: หอม
15: คั่วเข็
11: ม
15: ครบสูตรอร่อย
8: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
15: ลองเลย
9: บลูสโคปแซกคุ้มค่าถึงอนาคต
5: คุ้มจริงหรอง
9: ั้นให้อนาคตมาเตือนคุณละกัน
16: คิดให้ดีถ้าไม่อยากเจอสนิมไวเสียเวลาซ่อมจุกจิก
9: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
0: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยใหม่วิตแอเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ Experience the Force All New Mitsubishi X-Force HEV
2: 11:40 นเรื่องเล่าสาธิตท่านผู้ชมครับเก็บตกประเด็นเรื่องห้วยขวางหน่อยร้านอาหารจีนร้านอาหารจีนที่มีหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนจีน
7: อาศัยอยู่ในเมืองไทย
2: ไปกินแล้วปรากฏว่าไม่รับเป็นเงินบาทนมคนนี้อ้างอย่างนั้นโดยรับเป็นเงินหยวนตั้งคำถามว่าหนึ่งนอกจากรับเป็นเงินหยวนแล้วบวกขึ้นไปอีก50 บาทสองนี่ประเทศไทยแต่ไม่รับเงินบาทรับเงินหยวนนี่เสียภาษีไหมไหนฟังนิดๆสิ
6: เส
2: ีย
6: ภาษ
2: ี
6: ด้วย
1: เมื่อกี้เรากินข้าวแล้วไปเจอที่ฟื้นหัวแล้วก็ใจดำเขาบอกว่าไม่มีสแกนจ่าย
13: บัญชีไทย
1: ใช่ไม่มีบัญชีไทยไม่มีสแกนจ่ายครับผม

0: งจริงไหม
1: ผมว่ามีนะครับเพิ่งต้องจ่ายพันครึ่ง50บาทเท่าเมื่อ325บาทต้องให้ผมจ่ายพันครึ่ง50บาท
2: ถ้ารับแต่เงินสด
1: ใช่ก็คือไม่มีภาษีไม่มีทุกอย่าง
3: รับแต่เงินหยวน
1: ใช่แต่รับแต่เงินหยวนที่ประเทศไทยเสียภาษีด้วยนะครับเพราะโกคือแค่นี
3: ้
1: ก็คือเขารู้สึกผมเป็นคนใหม่ที่นี่แต่ว่าผมเป็นคนเก่าผมเป็นเครื่องหนึ่งเป็นคนไทยแล้วนะครับอย่าทำแบบนี้กับผมนะคร
4: ับ นายทบว่าร้านนี้เขาคิดว่าผมเป็นคนจีนเพิ่งเข้ามาผมอยู่มานานแล้วครึ่งหนึ่งผมเป็นคนไทยแล้วมันเกิดได้ยังไงแล้วเสียภาษีไหมเนี่ยประเทศไทยรับเงินอยู่ไม่รับเงินบาทวันรุ่งขึ้นผู้อำนวยการเขต

0: ุ้นสัดส่วน 49%
1: ได้เคยลองตรวจสอบแล้วเรียกให้กรรมการกับผู้ถือหุ้นมาชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว
0: แต่ปรากฏว่าทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นก็ไม่ยอมมาชี้แจงข้อเท็จจริงกับกร
1: ม
0: ถือเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรใหญ่บัญชีค่ะขณะนี้กรมอยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและเรียกให้ชำระค่าปรับตามกฎหมายพร้อมกับส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึก
1: แล้วได้คุยกันไหมเนี่ยกับผู้อำนวยการเขตห้วยขวางเนี่ย
0: ที่ไปติดสติ๊กเกอร
1: ์ทั้งหลายทั้งปวงนักข่าวเราเมื่อวานนี้ชยศใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ไปตรวจสอบเรื่องร้ายอย่างนี้เบื้องต้นเนี่ยนะท่านผู้ชมก็ได้ทราบว่าพาณิชย์กรมจัดหา งานตม.และตรวจท้องที่ลงมาตรวจสอบโดยเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ให้ร้านนี้เนี่ยเอาข้อมูลรวบรวมไปชี้แจงอีกทีนึงตัวแทนเจ้าของร้านบอกกับชยศว่าอย่างไรนะข่าวเราย
0: ืนยันค่ะว่าทางร้านรับเงินไทยทั้งเงินสดและสแกนจ่ายผ่านบัญชีไทยเท่านั้นเขาบอกเท่านั้นเลยนะคะ
1: แล้วยังไง
0: บอกว่าที่ข่าวออกไปว่าทางร้านรับเงินหยวนและมีการให้จ่ายเพิ่มอีก5

0: ื้อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
1: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
2: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยปุ๋ยเกรดชาลีเฟรชปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรชน้ำด่างอิซิตันหอมอร่อยดื่มดีทุกวัน SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
3: 11รายการ51นาทีเรื่องเล่าสาธิตเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตามหานครกำลังร้อนในช่วงเข้าสู่2สัปดาห์สุดท้ายก่อนจะเลือกตั้งกันวันที่28มิถุนายนท่านผู้ชมฮะคุณชัดชาติมีทีมงานมอนิเตอร์อยู่เพราะคงจะเตรียมการดำเนินคดีทางกฎหมายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องระบบอากงที่ว่านี้เดี๋ยวรอเนื่องจากแถลงยาวมันใช้เวลาไงก็เลยต้องไปดูเมื่อวานนี้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์เอาข้อที่หนึ่งก่อนคุณชัดชาติยืนยันว่าที่มีการไปพูดกันว่าอากงอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทมเนี่ยไปให้ผู้อำนวยการเขตไปรวมพลังกันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาคุณชัดชาติบอกผมไม่เกี่ยวเลยแล้วก็มีการไปสั่งให้ใครไปรวมพลังอะไรกันเลยไม่มีตำแหน่งหน้าที่แล้วเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้คือประเด็นหนึ่งวันก่อนที่ไปประชุมจริงๆก็เป็นการประชุมปกติของผู้อำนวยการเขตต่างๆ
4: ค่ะ
3: อันนี้ประเด็นหนึ่งที่ห้องเจ้าพญาขณะที่คุณชัดชาติพูดถึงประเด็นอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมว่าได้บอกทีมงานไปตลอดว่าอย่ายุ่งห้ามไปสั่งการอะไรทั้งนั้นเพราะเราไม่มีอำนาจแล้วเคารพการตัดสินใจของผู้บริการแต่ละเขตแต่ละคนเพราะแต่ละท่านเป็นผู้ใหญ่มีวิจารณญาณมีความคิดของตัวเองนี่ก็คือคงจะโยงถึงประเด็นว่าวันนั้นที่แถลงกันโดยมีตัวแทนไม่ใช่แถลงให้สัมภาษณ์ผู้บริการเขตเนี่ยเหมือนกับกำลังดูข้อกฎหมายอยู
4: ่อาจจะมีการไปแจ้งความดำเนินคดี
3: ข้อหาเกี่ยวกับกรณีเต้าไต่รวมถึงการแต่งตั้งโยกขอให้เป็นกระแสต่อเนื่องนะ
4: ดี
3: ใจที
4: ่
3: มีการกระแสต่อต้านการทุจริตแต่ขอให้เป็นกระแสต่อเนื่องไม่ใช่มาทำเฉพาะช่วงหาเสียงเลือกตั้ง
4: ขอให้ทำตลอดให้ช่วยกันตรวจสอบ
5: นี่เราไม่ได้พูดอะไรนะเพราะตอนนี้เราเป็นประชาชนเต็มขั้นแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปบอกอะไรเขาเลยแล้วก็ย้ำกับทีมงานเลยนะว่าอย่าไปยุ่งกับเลยห้ามไปสั่งการอะไรทั้งสิ้นเลยไม่มีเพราะเราไม่มีอำนาจเราก็แล้วแต่เขาเลยนะผมว่าเขาเคารพนะเพราะว่าขอเขตเขาก็เป็นข้าราชการท่านผู้ใหญ่เขาก็มีความคิดมีวิจารณญาณที่ทำได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวต่างการอะไรเราดูเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเราแม้ก็ให้ทีมงานมอนิเตอร์ก็ขอบคุณทุกทีมงานที่ร่วมตรวจสอบที่ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะเรื่องตรวจสอบเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายต่างๆจะเชื่อว่าเราก็ทำได้อย่างโปร่งใสมาตลอดนะที่มีข้อต่างๆก็ขอบคุณทุกคนที่อยากจะตรวจสอบเราให้โปร่งใสนะมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเราพูดมาตั้งแต่ปีแรกที่เราเป็นเราพูดตลอดนะพูดแบบเป็นเรื่องใหญ่ผมก็ดีใจแล้วที่มีกระแสเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันก็ขอให้เป็นกระแสที่ต่อเนื่องและไม่ใช่ทำเฉพาะช่วงหาเสียงเลือกตั้งขอให้ทำตลอดเลยให้ช่วยกันตรวจสอบของกรมเองแล้วก็มีช่องทางร้องเรียนคอร์รัปชันนะแท็บพี่ฟังดูเนี่ยมีช่องคอร์รัปชันเลยแล้วมีการรักษาความลับต่างๆก็เนี้ยก็มีช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียนได
3: ้ขณะที่ยืนอยู่ด้วยก็คือท่านอดีตรองผู้ว่าทวีดากมลเวชก็เป็นคนแจกแจงประเด็นเรื่องข้อกล่าวหาเรื่องการแต่งตั้ง17ผู้อำนวยการเขตหรือ17ผู้อำนวยการมีประเด็นว่ามีการร้องไปที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแล้วเป็นอันว่าก็มีการเพิกถอนไปแต่ก่อนที่คุณชัดชาติจะพ้นหน้าที
4: ่ก็แต่ง
3: ก็ยังตั้งกลับเข้าไปใหม่อีก
4: 17คน
3: 17คนคุณทวีดาก็แจกแจงเรียกว่าบอกนะครับว่าการร้องเนี่ยมันมาที่มาที่ไปมีการร้องเพราะเป็นประเด็นเรื่องการร้องในกระบวนการคัดเลือก
4: ไม่ได้เกณฑ์เป็นการร้องเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบหรือมีมูลเหตุใดๆทั้งสิ้น
3: โดยยืนยันว่าการแต่งตั้งทุกเรื่องดำเนินการตามระเบียบราชการไม่ใช่บุพเพธรรมกฎเกณฑ์เนี่ยอธิบายได้
6: ในเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกที่ผู้ร้องไปที่คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยเป็นการร้องเกี่ยวกับกระบวนการในการคัดเลือกนะคะไม่ได้เป็นการร้องเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตหรือประพฤติไม่ชอบหรือว่ามีมูลเหตุใดๆทั้งสิ้นการร้องครั้งที่2เป็นการร้องจาก17คนที่เนื่องจากพอเราแขวนเราถอยคำสั่งเราก็จะต้องเขาเรียกว่าใน

0: ษาของกทม.คือเราใช้ตำแหน่งติดช้อช้างคือเป็นตำแหน่งไปแขวนชั่วคราวไว้ก่อนก็คือถอยเขากลับไปเมื่อถอยเขากลับไปเขาก็จะไปอยู่ในตำแหน่งก่อนหน้าในเรื่องของเงินเดือนค่าตอบแทนมันก็จะต้องลดลงตามการแขวนตำแหน่งก่อนหน้าเพราะฉะนั้นเขาเสียเขามีความเสียหายเกิดขึ้นดังนั้นการร้องครั้งที่2คือทั้ง17ท่านนั้นเป็นฝ่ายร้องว่าการตัดสินในครั้งนั้นและในเมื่อการคัดเลือกทำขึ้นใหม่เป็นไปอย่างถูกต้องทุกอย่างเขาก็เลยร้องว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะการร้องในคณะก็คือตอนร้องท่านผู้ว่าเราด้วยเนื่องจากว่าท่านผู้ว่าเป็นคนเขียนคำสั่งทั้งใน
1: เรื่องพรรคเศรษฐกิจต่อเนื่องไปเรื่องนี้สักหน่อยเอาประเด็นเรื่องอากงเมื่อวานนี้อากงขออนุญาตขออภัย
2: คุณต่อศักดิ์ค่ะ
1: คุณต่อศักดิ์ซึ่งถูกเรียกคุณต่อศักดิ์เมื่อวานนี้ไปแสดงความยินดีกับ The Standard
2: เรื่องในโอกาสครบรอบ9ปี
1: ต่อศักดิ์ชวนมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ซึ่งพูดกันตรงๆคือถูกพาดพิงคุณชัชชาติเป็นคนบอกคุณหมายถึงต่อศักดิ์ใช่ไหมไอ้ที่ไปพูดกันเรื่องระบบอากงเจ้าตัวยืนยันเมื่อวานนี้ว่าระบบผู้ว่าไม่มีระบบอากงไปฟังเสียงบางช่วงบางตอน
3: อาจารย์ขออนุญาตนิดนึง
4: ชี้แจงเรื่องระบบอากงสักนิดนึงได้ไหมคะ
3: ไม่มีระบบผู้ว่าบอกไม่มีอากง
4: ครับในส่วนเราเตรียมที่จะดำเนินคดียังไงบ้างไหมคะ
3: ก็ให้ฝ่ายกฎหมายดู
4: ตอนนี้เราได้รับ
5: กังวลใจไหมครับ
4: อะไรยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์ผมว่ามันต้องเอาความจริงมาพูดอย่างเดียวไม่มีอย่าง
5: แบบนี้มันถือว่าเป็นการโจมตีเราไหมคร
3: ับ ก็ผมว่าในช่วงการเมืองเขาคงเป็นอย่างนั้นแหละครับเขาไม่เปลี่ยนอื่น
4: ตอนนี้เรากังวลอะไรไหมคะอาจารย
3: ์ไม่มีอะไรก็รอถ้ามีข้อมูลจริงๆก็ว่าตามกฎหมายไป
4: อาจารย์มองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอาจารย์เป็นประธานที่ปรึกษาไหมคะเลยถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษนะคะในตอนน
3: ี้ไม่เราเขาดูตามอายุมั้งเขาเรียกตามอายุ
5: อาจารย์อย่างคุณจิรายุบอกว่ามันเหมือนมีลักษณะคล้ายๆคลิปเสียงอาจารย์กังวลใจหรือว่า
3: ไม่มีไม่ต้องคือพวกนี้เขาก็เป็นวิธีเขาอะเราอย่าไปผู้ว่าก็บอกให้เรานิ่งๆเรามีอะไรก็เราก็ตอบตรง
5: เสียงกำลังใจไหมฮะอาจารย
3: ์ก็แย่หน่อยแต่ว่าช่างมัน
4: แล้วก็พร้อมช่วย

0: ามันเป็นการดิสเครดิตอย่างหนึ่งด้วย
1: ก็ผมว่ามันคงเป็นรูปแบบการเมืองที่เราไม่คุ้นมั้งนะ
2: ทีนี้เรามองไหมคะว่าทำไมต้องจ้องมาโจมตีมาที่เราคนเดียวเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: ก็อาจจะอายุเยอะแบบนู้น
3: ว่าเขาใช้วิธีตีวัวกระทบคราดไหมฮะอาจารย์มองว่า
1: ผมก็คล้ายๆอาจจะแต่ท่านผู้ว่าตอบโอ้ตอบไปหลายรอบแล้วนะเลย
4: ท่านผู้ชมพ่อมดพนัสหรือจะเรียกเอ็นเซหรือพ่อมดหรือหินพนัสพนัสสโตน
5: คุณพนัสไทยล้วนค่ะ
4: เมื่อวานนี้ยังเป็นประเด็นนะครับหลังจากที่อาจารย์พนัสหรืออินทรีย์พนัสเนี่ยมาออกกรรมการกรรมการข่าวคุยนอกจอเธอได้ดูไหม
5: ดูค่ะ
4: เป็นความเข้มข้นถึงขีดสุดเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสถามคุณธีรชาติก่อตระกูลซึ่งปัจจุบันเป็นที่ปรึกษากรรมการติดตามงบประมาณแล้วก็เป็นคนที่เปิดประเด็นนี้เกี่ยวกับประกันสังคมเพราะในฐานะอดีตอนุไอทีประกันสังคมเจ้าตัวพูดถึงคุณพนัสฟังแล้วเนี่ยเป็นยังไงคือเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงคุณธีรชาติถึงขนาดบอกว่าเนี่ยพ่อมดพนัสเนี่ยเป็นได้ทุกอย่างยกเว้นเป็นบอร์ดประกันสังคมที่ดีเมื่อวานนี้ฟังคุณพนัสเขาสร้างมา30กว่าปีนะ
6: ผม
4: เด็กสามปีมาทำอะไรสำเร็จทำอะไรสำเร็จ
6: อุ้ยว่าแกก็คงเชื่ออย่างนั้นจริงๆครับ
4: เออ
6: ว่าสิ่งที่แกทำอะถูกต้องแต่เพียงแต่ว่าด้วยยุคสมัยเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเหตุผลนะว่าทำไมประกันสังคมมันถึงเป็นแบบนี้ก็เพราะมีคนแบบนี้บริหารอยู่ครับสำหรับผมมองว่ามันไม่ถูกแน่ๆถ้าเขาจะใช้วิธีคิดแบบนี้ในการบริหารที่ผมสงสัยงานนึงก็คือตอนประชาพิจารณ์นะครับเขาบอกเขาไปนั่งดูกับลูกน้องเขาอะว่าข้อมูลดิบเป็นยังไงโหมีคนแบบแค่ไม่กี่คนผม
4: รู้ว่าทำงานประกันสังคมเขาบอกมีบอร์ดคนหนึ่งยิงมา600แล้วนะเห็นไหม
6: เนี่ยฝั่งทีมผมเป็นบอร์ดเขายังไม่เคยได้เห็นอะไรแบบนี้เลยคุณพนัสเป็นใครก็ไม่รู้ทำไมถึงเข้าไปดูได้ลึกซึ้งขนาดนั้นเนี่ยนี่ต้องย้ำอีกทีว่าคุณพนัสตอนนี้ไม่ได้เป็นบอร์ดนะครับ
4: ไม่ได้เป็นอะไรในประกันสังคม
6: ใช่เขายังเข้าไปดูได้ขนาดนี้โอ้ท่านเป็นพ่อมดจริงๆสุดยอดมากๆครับ
4: ยอมรับเลยเขาเป็นพ่อมดอ่ะ
6: โอ้ยผมว่าเป็นทุกอย่างเลยครับก้อนหินก็เป็นจะเป็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นได้หมดอะครับยกเว้นเป็นบอร์ดประกันสังคมที่ดีอะครับ
4: แต่ผมโดน

0: เลย
1: คนถามนะครับว่าประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยจ้างท่านธนัทมาช่วยหาเสียงเลือกตั้งหรือเปล่า
0: หมายถึงคุณคิดว่าไปช่วยหาเสียงแต่ว่าเขามีคนอยู่ในโรงงานหลายแสนคนและรอบนี้เนี่ยถึงขนาดเอาประกันสังคมไปอำนวยความสะดวกให้ไปลงทะเบียนเลยนะแล้วแกก็เดินสายพี่น้องจำได้ไหม
1: ผมนั่งดูแล้วก็ต้องใช้ความอดทนเยอะเหมือนกันผมยังชื่นชมแบบพี่สรยุทธ์มากมากครับดูสนุกมากครับ
0: ฝ่ายพรรคประกันสังคมก้าวหน้าก็บอกว่าอีกฝั่งนึงอบอดไอ้ตอนที่ทำเรื่องอะไรสูตรแคร์ใช่ไหมตอนกลางคืนน่ะที่ขึ้นมาเป็นแท่งรูปเหมือนอวัยวะบางประการน่ะฝั่งคุณก็บอกไอ้นั่นอีกฝั่งนึงยิงบอดเลยถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้เมื่อวานนี
1: ้ถ้าไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยมันก็คือมีบอทแต่ผมไม่เชื่อว่าบอทมีเฉพาะข้างที่ไม่เห็นด้วยกับเราเท่านั้นผมว่าบอทมันมีทุกข้างแต่สิ่งที่ดีที่สุดอ่ะก็คือการทำระบบให้มันเปิดแล้วก็ย้อนคำถามใหญ่ที่คุณพนัทเข้าไปดูข้อมูลเหล่านี้จริงๆมันควรจะเป็นสิทธิ์ของทุกคนไม่ใช่แค่บอทหรือคุณพนัทหรือใครอ่ะราชการไทยอ่ะครับถ้ามันเป็นเงินของประชาชนเป็นเงินของส่วนกลางการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยแหละครับคือประเด็นเดียวเลยที่จะทำให้ได้รับความเชื่อมั่นกลับมากับระบบราชการไทยไม่งั้นมันก็เอ๊ะเต็มไปหมดทุกที่เลย
0: คือครูพนัทเนี่ยบอกเลยว่าไอ้ที่ประชาพิจารณ์ซึ่งก่อนหน้านี้ทำมาสองเรื่อง1เรื่องสูตรแคร
2: ์ค่ะ
0: 2เรื่องวิธีการเลือกตั้งซึ่งยืนยันเสียงส่วนใหญ่เกือบ 100% ให้เขาไปใช้ระบบเดิม1เลือก7
2: ค่ะ
0: หรือสูตรแคร์ก็ประมาณสัก6-7เอ๊ะไม่ใช่สูตรแคร์หรือเป็นเรื่องปฏิทินไม่แน่จะปฏิทินอ่ะแต่ฝ้าคุณพนัทบอกโอ้ยผมไม่เชื่อหรอกผมก็ไปเห็นเลย
2: ข้อมูลหลังบ้านเห็นเลยมีบอทยิงมาคนนึงเนี่ยต่อไป600ครั้ง
0: คุณแม็กธีรชาติในฐานะอดีตอนุไอที
2: สงสัยค่ะ
0: ว่าบอทเองยังไม่ได้ดูเลย
2: ว่าทีมฝั่งผมอะตอนนั้นเป็นบอทอยู่ยังไม่สามารถเข้าไปดูข้อมูลดิบหลังบ้านได้แบบนี้เลยแล้วก็ย้ำว่าคุณพนัทนี่ไม่ได้เป็นบอทนะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับประกันสังคมไปเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้ยังไง
0: ขนาดที่อินทรีย์พนัทเมื่อวานโพสต์อีกประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานประเทศไทยโพสต์ภาพประกอบเพลงร่วมใจฟันฝ่าพร้อมข้อความแจกแจงจุดประสงค์ในการแจกปฏิทินระบุข้อความว่าคุณประโยชน์ของปฏิทิน
2: มีเหตุผลสำคัญอยู่3ด้านหลักนะคะที่จะต้องแจกปฏิทินทุกๆปี
0: 1
2: การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ตอกย้ำสิทธิประโยชน์บนหน้าปฏิทินจะมีการระบุข้อมูลสำคัญ
0: 2
2: การแจ้งเตือนกำหนดเวลาสำคัญค่ะเพราะปฏิทินประกันสังคมจะมีการเน้นย้ำวันสิ้นสุดการส่งเงินสมทบในแต่ละเดือนชัดเจนก็ช่วยเตือนความจำให้ทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนให้จ่ายเงินสมทบตรงตามเวลาที่กฎหมายกำหนด
0: จะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับ3
2: การสร้างความสัมพันธ์อันดีเป็นของขวัญแทนความขอบคุณเป็นการคืนกำไรและเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม
0: ่และนอกจากนั้นยังมีผลข้างเคียงช่วงหลังประกันสังคมได้ออกแบบปฏิทินในทีมที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพ
2: มีการออมเงินเพื่อวัยเกษียณหรือว่าการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อให้ปฏิทินเป็นมากกว่าแค่เครื่องมือดูวันที
0: ่แต่ปฏิทินนี่แหละ
2: จะเป็นคู่มือดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานไปด้วยในตัว
0: พี่น้องมันมาตัดทำไมก่อนจะทิ้งท้ายว่าม
2: ีความพยายามจะสร้างให้คนทั่วไปว่าเราเหมือนจักรยานพวกเขารถเบนซ์ผมบอกนโยบายของเราที่เป็นไปได้ไม่ว่าจะได้รับเลือกหรือไม่คือได้รถจักรยานแถมรถเบนซ์ของเราทำกันมา36ปีแล้วจับต้องได้คอยฟังนโยบายที่ไม่ใช่ขายฝันหลังจากวันอาทิตย์ไปแล้ว
0: นี่เดี๋ยวจะมีนโยบายฉีดตั้งแต่หลังพรุ่งนี้เป็นต้นไปใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เที่ยงกับ5นาทีช่วงหน้ากลับมาเรื่องเล่าสาธิตคู่เดียวครับ
3: เพราะคุณเราจึงไม่หยุดพัฒนาเครือข่าย AIS 5G Advance ที่เร็วแรงขึ้นสปีดต้องสุดสะดุดไม่ได้ด้วยความเร็วที่พร้อมจะทำอะไรก็ได้และยังปกป้องคุณได้ทุกเวลาเพราะทุกการใช้งานของคุณต้องดีที่สุดเสมอเพราะคุณทำให้เราเป็นเครือข่ายอันดับหนึ่ง AIS 5G
4: วันดีขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พออ
5: ยากผมยาวสวยทำไงดี
6: ใช้ Sunsilk Calcium Long ด้วยไบโอติน Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
7: ศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่6มิถุนายน

0: นายนี้ที่หลวงน้อยทออักทองปะทะจิโก้แก้วสำริดและก้าระลงพันพินีปะทะฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเวลา 12:15 น.
1: ความรักที่ผมมีให้เธอจนถึงวันนี้ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมครับ
2: เมย์รักคุณแค่คนเดียวค่ะ
1: แล้วเรื่องของเราที่เราตกลงกันไหม
3: ก็ถ้าหนูเมย์อยู่ในห้องก็ตามนั้นแหละ
4: คุณสมุน
3: สมุนอ่ะเขาเป็นคนไข้ผมเข้ามาเอง
5: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ฉันรู้แล้วว่าไอ้เลวนั้นมันจะพาคุณเมย์ไปที่ไหน
7: ผมเป็นห่วงคุณมากรู้ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณผมจะทำยังไง
2: คุณชอบคุณมุกเหรอคะ
8: คุณจะอยากรู้ไปทำไมครับ
2: ก็ฉันอยากสนิทกับคุณแต่ถ้าคุณ
5: รักได้หรือยังจบคืนนี้ 20:25 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: ห้องพิกเซฟดิวยังบริดสโตนเซฟสูงสุด 3,200 บาทถึง30มิถุนายนนี้ที่คุ้มครบไวอุ่นได้ที่ครบพิก
2: บอกให้เปลี่ยนอะไรไม่ต้องเปลี่ยน
9: ไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนนะคร
10: ับ อะไรไม่เสียยังไม่เปลี่ยนจริงใจที
11: ่ครบพิก
12: อยากมีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิครั้งแรกของGarnierกับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซี่ไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5เท่าไม่มันผิวชุ่มชื้นนาน48ชั่วโมงดูไบรท์แบบโมจิใหม่ Dry Touch Cream 3 สูตรแบบกระปุกและซองจากGarnier
13: หอม
14: อะไร
13: ถั่วอยาก
14: ขั่ว
10: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
15: เสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็น
16: เลยคิดอ่ะคนเที่ยงกับ8นาทีเรื่องเล่าสาธิตผู้ชมครับตั้งแต่10โมงที่ผ่านมาคุณคริสโปตนันสสภาคเศรษฐกิจตั้งโต๊ะเปิดชาร์จแฉอ้างว่าเป็นระบบอากงมือหลังบ้านเรียกรับผลประโยชน์ในกทมคนคริสซึ่งเป็นประธานพรรคเศรษฐกิจระบุว่าไม่ใช่การดิสเครดิตเป็นการพูดความจริงเพื่อหวังให้แก้ปัญหาโดยยืนยันว่าการทุจริตในกทมยังมีอยู
2: ่แม้แต่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ก็พูดตรงกันว่าการทุจริตยังมี
16: ก่อนจะตั้งคำถามว่าทำไมผู้ว่าที่พวกเราเชื่อว่าเป็นคนดีมีความสามารถ
2: เข้ามาทำงาน4ปีแล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นทำไมคนดีคนสุจริตอย่างนายชัชชาติสิทธิพันธ์ทำไมอยากบริหารให้กทมบริสุทธิ์อย่างที่ท่านอยากทำไม่ได
16: ้แล้วย้ำว่ามันเกิดขึ้นในสำนักงานเขตเปรียบเสมือนอากงเป็นผู้ว่าเงาคล้ายๆกับว่าสิ่งที่ประธานในกทมทั้งหมดส่วนใหญ่อากงเป็นคนรัน
2: แต่คนเซ็นชื่อคือผู้ว่าชัดชาติ
16: หมายถึงฝ่ายดำเนินการคืออากง
2: คนเซ็นชื่อคือผู้ว่าชัดชาติ
16: คนคิดกล่าวหาว่าอากงเป็นข้าราชการการเมืองที่แต่งตั้งโดยผู้ว่าอากงเป็นหนึ่งในจุฬาคอนเนคชั่นของนายชัดชาติและผู้ว่ายังแต่งตั้งชายปริศนาที่ขอเรียกว่าปร.
2: ซึ่งเป็นอดีตผอ.เขตแห่งหนึ่ง
16: เป็นมือขวาของอากง
2: ดูแล4ฝ่ายที่ทำเงินก็คือฝ่ายโยธาเทศกิจฝ่ายสิ่งแวดล้อมและฝ่ายรักษาความสะอาด
16: ก่อนจะระบุว่าค่าเก้าอี้ผอ.เขต4ล้าน
2: เป็นเรื่องที่ผู้ช่วยเขตมาร้องเรียนกับพรรคเศรษฐกิจว่าไม่เห็นด้วยที่แก๊งอากงเป็นผู้บริหารจัดการในกทม.ทั้งหมด
16: อยากขึ้นตำแหน่งผอ.เขตต้องไปคุยที่เซฟเอาท์ย่านสุทธิสารโดยไม่เอามือถือเข้าไประหว่างพูดคุยและคนที่ไม่จ่ายเงินก็จะไม่ได้ขึ้นผอ.เขตถ้าอยากรู้มีการจ่ายเงินค่าเข้าอีจริงหรือไม่ต้องไปถามผอ.เขตแล้วเอ่ยเอ็ดด้วยนะ
2: เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายดินแดงทุ่งครุวังทองหลางจตุจักรพระนครบางซื่อลาดพร้าวสะพานสูงทวีวัฒนาจอมทองบางเขนคลองเตยปทุมวันราชบูรณะ
16: ผอ.เขตเงินเดือนไม่มากถ้าต้องการขึ้นตำแหน่งแล้วต้องจ่ายค่าเก้าอี้ก็ต้องเรียกเงินจากฝ่ายที่ทำเงินในเขต
2: อย่างเช่นฝ่ายรักษาความสะอาดฝ่ายเทศกิจฝ่ายโยธาน
16: ี่ฮะขณะที่คุณคิดยังพูดต่อไปเรื่องทุจริตในฝ่ายโยธาว่า
2: ฝ่ายโยธาเนี่ยมีหน้าที่ออกใบอนุญาตในการต่อเติมก่อสร้างอาคารปัจจุบันมีการเปิดให้ยื่นใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์เพื่อไม่ให้ผู้ขอกับผู้อนุญาตต้องเจอกัน
16: แต่ที่สุด
2: จะเกิดการเตะถ่วงและดองคือจะสุดท้ายเนี่ยจะต้องไปขออนุญาตและไปเคลียร์เองที่สำนักงานเขต
16: และถ้าจะมีการขออนุญาตถ้าให้ในช่างของสำนักงานเขตเป็นคนเขียนแบบให้เนี่ย
2: คุณคริสบอกจะผ่านทุกกรณี

0: แล้วก็ระบุว่าทั้งหมดนี้คนชัดชาติไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบจ้างว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเล็กๆทำตัวเองไม่เกี่ยวคนที่ขึ้นมาเป็นผอ.เขตตอนนี้ทำเงินได้อย่างน้อยปีละ10ล้านและก็ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องใหม่คนคิดย้ำว่าถ้าคุณชัดชาติกลับมาเป็นผู้ว่าอีก
1: ต้องขจัดระบบอากงออกจากกทม.ให้ได้
0: ข้อสังเกตคือคุณชัดชาติเกรงใจใครหรือไม่
1: เพราะมีการแทรกแซงแต่งตั้งโยกย้ายผอ.เขต16คนจากระบอบอากงจนไม่เป็นไปตามระเบียบการแต่งตั้งผอ.เขต
0: แล้วก็ย้ำว่าระบบอากงเป็นข้อกล่าวหานะ
1: ไม่ใช่แค่ทุจริตแต่กล้าอยู่เหนือกฎหมายบางคนมีคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งที่สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานครแล้วแต่ยังทำหน้าที่เป็นผอ.เขตหลังจากนั้นมีการแต่งตั้งบุคคลเหล่านั้นกลับมาทำหน้าที่ผอ.เขตอื่นให้เหตุผลว่ามีการแก้ไขระเบียบแล้ว
0: แกทิ้งท้ายว่าคุณชัดชาติจะถือว่าตัวเองเป็นภาพบริสุทธิ์คนเดียว
1: โดยที่ระบอบอากงหรือผู้ว่าเงายังคงอยู่อย่างนั้นหรือ
2: ผู้ว่าแต่งตั้งอากงแต่ผู้ว่าไม่ได้แต่งตั้งอากงให้คนเดียวครับผู้ว่ายังแต่งตั้งชายปริศนาคนนี้ที่ชื่อว่าหรือที่พวกผมเรียกว่าเอางี้ดีกว่าที่พวกผมเรียกว่าปร.นี่คือผังการทำงานหรือผังการทำมาหากินนี่คือการผังทำมาหากินแบบเส้นเลือดฝอยครับท่านชัชชาติเนี่ยรันสิ่งเนี้ยทั้งหมดเนี่ยอาตงเนี่ยเป็นหนึ่งในจุฬาคอนเนคชั่นของท่านผู้ว่าอยู่ข้างหน้าแต่อาตงเนี่ยอยู่ข้างหลังสี่โลที่ผมพูดถึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ช่วยเขตนะครับผู้ช่วยเขตที่เขาไม่ได้ขึ้นตำแหน่งมาเป็นผอ.นะครับเขามาร้องเรียนกับพรรคเศรษฐกิจนะครับว่าเขาไม่เห็นด้วยกับวิธีการเรื่องที่ผมพูดไปทั้งหมดผมหวังว่าจะให้เป็นการถกเถียงในที่สาธารณะว่ามันมีจริงไหมถ้าไม่มีจริงท่านบอกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาหลักฐานแต่ละเขตเนี่ยมากระแทกหน้าท่านวันนี้นะครับผมเรียนอย่างนี้ว่านี่ไม่ใช่การหาเสียงนี่คือการพูดความจริงเพื่อที่จะได้พัฒนาประเทศเราเพื่อที่จะได้พัฒนากรุงเทพมหานครให้ดีขึ้นถ้าวันนี้ระบอบอาตมยังคงอยู่การทุจริตในสำนักงานเขตก็ยังอยู่เพราะงั้นเนี่ยระบอบนี้ยังเกาะกินอยู่แบบนี้แล้วท่านชัดชาติจะถือตัวเองว่าเป็นพระเนี่ยจะบริสุทธิ์คนเดียวเนี่ยในกทม.ไล่พวกเราเลือกท่านแล้วขนาดเดียวกันอีกผู้ว่าเงาหรือระบอบเงาข้างหลังท่านยังอยู่เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่วันนี้ผมเชื่อว่าถ้าท่านชัดชาติเข้าไปด้วยความตั้งใจของท่านท่านฟังเรื่องนี้หากท่านมีความจริงใจท่านต้องจัดการ
0: ขณะที่ช่วงหนึ่งของการแถลงก็มีการเปิดคลิปเสียงอ้างว่าเป็นของประชาชนคนหนึ่งซึ่งระบุว่า
1: ถูกเรียกเงิน 50,000 บาทเพื่อดำเนินการเรื่องใบอนุญาตค่ะ
3: ช่องคงใช้ไม่ได้หลายๆอย่างผมก็เลยตัดสินใจว่าจะทำใหม่ครับที่เรียกเดียวทามาดูเขาบอกว่าต้องเนื้อก่อนทุกอย่างต้องเนื้อจะขออนุญาตที่เขตก่อนทีนี้ไปขออนุญาตเขาเรียก 50,000 ครับผมก็เลยคุยกับพี่บอกว่าเดี๋ยวคุยให้เดี๋ยวพี่จุ๊บคุยทางโทรศัพท์เดี๋ยวว่าจะไปหาที่นั่นแต่ว่าช่วยลดให้เหลือสัก 20,000 ได้ไห
4: ม
3: ทีนี้ผู้ใหญ่เขาไม่ยอมเขาก็บอกว่าไม่ได้ต้อง 50,000
4: และทีนี้เขาให้ผลว่าต้องไปแบ่งใช่ไหมครับหรืออะไรสักอย่าง
3: ใช่
4: เขาพูดว่าไงนะครับว่าลดไม่ได้เพราะอะไรนะครับ
3: จริงๆผมพูดความจริงนะครับคุณตอนนั้นผมอยู่จากประเทศครับผมอยู่แคนาดาแล้วก็คนที่คุยนี่คือผู้รับเหมาคุยกับครับแล้วก็แต่ไปคลิกที่เขตเขาคุยกันยังไงภายในผมไม่รู้แต่เขาบอกว่าลดไม่ได้ผู้นำมาบอกว่าเขาไม่ลดให้คุณต้องให้เขา 50,000 ผมก็เลยโอนให้เขา 50,000 ครับเรื่องเป็นเรื่องแบบนี้ครับ
4: อ๋อแล้วพอโอนให้เขา 50,000 ปุ๊บโอน
2: ครับพี่น้องครับเรื่องแบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นแล้วมันเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆเพราะงั้นเนี่ยเงินที่ท่านขูดรีดอยู่เนี่ยโดนขูดรีดเนี่ยมันมีคำถามว่าสุดท้ายเนี่ยมันไปไหน
0: อ
2: ๋
0: อนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูทางทีมชัดชาติหรืออากง
1: คุณต่อศักดิ์

0: อาจจะมีการตอบโต้อย่างไรขณะที่เขายืนในคอมมอนิเตอร์แล้วถูกไหมมีแผนผังบอกเขตบอกอะไรด้วยนั้นเนี่ยเรื่องนี้ร้อนคือมีสองส่วนคือเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายกล่าวหาเรื่องการวิ่งเต้นผ่านระบบอากงกับข้อหนึ่งเรื่องสวยโดยเฉพาะที่สวยกับเกี่ยวกับสวยก่อสร้างอ่ะสวยโยธาเรื่องการขออนุญาตที่จะก่อสร้างหรือต่อเติมต้องจ่ายอะไรประมาณนี้ทั้งหลายทั้งปวงโปรดติดตามดูกันต่อไปท่านผู้ชมฮะอ่ะนี่คือเรื่องเล่าสาธิตปิดท้ายสักหน่อยท่านผู้ชมรองโฆษกรัฐบาลเมื่อเช้านี้ลลิดาเพิ่มวิวัฒนาได้เอาผลโพลของซูเปอร์โพลมาอ้างอิงทีเดียวว่านี่ไงประชาชนสนับสนุนไทย AI Passport ถึง 63.7% เพื่อรับยุคดิจิตอลคุณลลิดาแถลงเมื่อเช้านะครับรัฐบาลรับทราบผลสำรวจความเห็นโดยสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเรื่องความต้องการ AI ของประชาชนซึ่งสะท้อนเห็นว่าคนไทยมีความตื่นตัวและเปิดรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้วย AI อย่างกว้างขวางกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเศรษฐกิจฐานความรู้อย่างเป็นรูปธรรมโดยประชาชน 91.2
1: รู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับ AI
0: 72.5
1: เคยนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันการเรียนการทำงานหรือการประกอบอาชีพแล้ว
0: โอ้ 72.5
1: เคยนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันการเรียนการทำงานหรือการประกอบอาชีพแล้ว
0: เฮ้ยประเทศนี้
1: 72.5 เลยค่ะ
0: 72.5 เคยนำ AI มาใช้ในประจำวันการเรียนการทำงานหรือประกอบอาชีพอันนี้ต้องฟังแล้วขนาดเดียวกัน 163.7
1: เห็นด้วยให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand AI Passport ต่อไป
0: อ้าวนี่คือซุปเปอร์โพลและรองโฆษกรัฐบาลแถลงเดี๋ยวติดตามดูกันปิดท้ายได้ทราบจากมติชนล่าสุดว่าปลัดกระทรวงการคลังยืนยันว่าไม่ได้สั่งสอบภาษีย้อนหลังเหรอ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ประเด็นเรื่องลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วทำให้พ่อแม่ต้องหลุดจากบัตรคนจนยกเว้นจะไปยืนยันกับระบบหลังจากที่คัดกรองแล้วว่าถูกตัดสิทธิ์เนี่ยว่าลูกไม่มาดูแลเลี้ยงดูถ้าปลัดบอร์ดนะครับเมื่อเช้านี้ดูจากมติชนยืนยัน3เรื่อง1บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่จนที่สุดจริงๆที่สุด2
1: คนที่อาจจะยากจนแต่ไม่ได้จนเท่ากับกลุ่มคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ขอให้รอมาตรการช่วยเหลืออื่นของรัฐบาลซึ่งต่างออกไปแล้ว3
1: คนที่ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีอุปการะพ่อแม่แต่ไม่ได้กลับไปดูแลจริงก็ไม่สมควรจะได้รับการลดหย่อน
0: เมื่อถึงเวลาการคัดกรองเสร็จ17กรกฎาคมจะมีการประกาศผลการคัดกรองในเกณฑ์แต่ละเกณฑ์อักเกณฑ์แต่ละเกณฑ์แต่ละข้อเนี่ยที่ขึ้นมาดู 8-9 ข้อว่าแต่ละเกณฑ์เนี่ยคนไม่ผ่านเท่าไหร่ให้เห็นชัดเจนเลย
1: แล้วคนที่ไม่ผ่านการคัดกรองจะทราบค่ะว่าตัวเองไม่ผ่านด้วยเกณฑ์อะไร
0: และย้ำว่าไม่ได้บอกให้ไปเก็บภาษี
1: เพียงดูว่าตัวเลขคนไปใช้สิทธิ์หักภาษีลดหย่อนเลี้ยงดูบิดามารดามีเท่าไหร่ก็คือสมมติมีคนยื่นมา 100,000 คนก็ต้องไปดูว่า 100,000 คนนี้พ่อแม่เป็นใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไห
0: ม
1: แต่ไม่ใช่การสอบภาษีย้อนหลังค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวไม่ใช่นะ
1: ยืนยันแบบนั้นค่ะ
0: แน่ใจนะ
1: ท่านย้ำหลายครั้งเลยบอกไม่ได้บอกว่าจะเก็บภาษีย้อนหลัง
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ดำเนินการไปเนี่ยอย่างที่ว่านะฮะเอาเป็นว่าเชื่อว่าเกณฑ์ที่คนถือบัตรเดิมจะหลุดมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเกณฑ์หนี้สิน
1: ที่บอกว่าไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกิน 100,000 บาทอะค่ะ
0: ขณะที่อีกกลุ่มนึงก็คือข้อมูลจากเครดิตบูโร
1: ที่ว่าทุกรายการเกิน 100,000 นี่แหละน่าจะไม่ผ่านเยอะ
0: แต่กลุ่มเรื่องเอาชื่อพ่อแม่ไปหักภาษีคิดว่าไม่เยอะหรอก
1: ท่านบอกอย่างนั้นค่ะ
0: คิดว่าไม่เยอะทั้งนี้ทั้งนั้นท่านย้ำมาดูจากประชาชนเป็นอย่างนี้แล้วก็ติดตามดูกันต่อแต่จริงๆนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คืออะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: ขณะนี้มีการยืนยันตัวตนแล้วแต่รอตรวจสอบนะครับผู้ชมยืนยันสิทธิ์บัตรคนจนเนี่ยรายเดิมลงทะเบียนแล้ว 8,865,427 รายและสำเร็จแล้วเนี่ย 8,454,728 หมายถึงคัดกรองแล้วหรือยัง 13.18 ล้านคน
1: บ
0: ัตรคนจนเดิมเชื่อไหมเดี๋ยวจะต้องมีการประกาศว่าประเทศไทยนะคนจนลดลงแล้วนะ
1: ค่ะ
0: คนจนจะลดลงแล้วนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ้ด้วยอัปเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
1: I love Apache
2: M150
3: ศึกเจ้ามวยไทยสนับสนุนโดยหลังคาเมทัลชีตลูสโคคิงโปรบ็อกซิ่งไทยแลนด์สารกำจัดวัชพืชสีชมพูต้องกิลโปรสวีป
2: หมาแดงขอเชิญชมศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทชนะน็อกศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงรับพิเศษ 10,000 บาทศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25มวยระดับแชมป์ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับด้วยคู่มวยมันๆครับทีมงานกลุ่มพลังใหม่ที่มีคุณสมหมายสกุลเมตตาเป็นประธานกลุ่มนะครับก็คัดสรรเอาไว้โอ้โหโดยเฉพาะสัปดาห์นี้พลาดไม่ได้เลยนะครับคู่เอกนี่เป็นมวยรอบศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8นะครับสิงห์ธนวัฒน์นกยีนลาดกระบังเจอกับชาติพยัคฆ์ลานาวอเตอร์ไซด์มวยไทยยิม126ปอนด์ฟิตเปี้ยครับไปสืบมาแล้วนะครับแล้วก็คู่ค้ำมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่14น็อกเอาท์ครับคนชนะได้ไปต่อครับเพราะนั้นแชมป์จะเป็นคนที่ชนะตลอดครับกล้านรงพันธ์พินิษฐ์เทพพิชัยยุทธกับฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาว118ปอนด์ครับและคู่ที่4ปิดท้ายนะครับสิงห์ชนะเกียรติเพชรเดชะกับยอดปัตภีสิงห์จตุรัสนี่112ปอนด์กำลังกินกำลังนอนนะครับส่วนเปิดหัววันนี้มาด้วยคู่มวยยอดฮิตแล้วก็ถือได้ว่าเป็นนักชกขวัญใจศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายของเราครับนั่นก็คืออี้หลงน้อยทออ่างทองครับวันนี้มีคุณทิตินัยพาติกบุตรครับผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทองพร้อมทีมงานมาดูแลใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเขาจะเจอกับจิโก้แก้วสำริดอ้าวไปดูครับมีอดีตนักชกดังครับเกริกชัยแก้วสำริดก็มาดูแลที่มุมอยู่นะครับพร้อมแล้วไปบนเวทีเลยครับ
5: สวัสดีครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับคู่แรกวันนี้นะครับโชคในพิกัดน้ำหนัก123ปอนด์นะฝ่ายแดงอีหลงน้อยนะครับน้ำเงินชิโก้ด้วยเลยทีเดียวนะครับนี่เลยครับวันนี้คู่แรกนะครับร้อยตำรวจเอกทศกัณฐ์นะครับเสริมสำราญผบ.เอ็มนะครับทิตินัยนะครับพาธิกบุตรนะครับนี่เรือนจำอ่างทองนะครับนี่ถอดมงคลให้กับอีหลงน้อยนะครับนี่แล้วก็มอบผมอะไรด้วยนะครับคุณโนครับ
6: ส่วนบนเวทีนั้นคุณอุทัยทัพอาสานะครับแล้วก็คุณบุญปูกเอ็นสารนะครับมอบผมอะไรเป็นเกียรติให้กับนักมวยคู่แรกเชิญคุณเป็กกี้ครับ
7: บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตสินค้าตาสีเล็กและผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลกนะครับหลังคาจริงโจ้เหล็กทนแข็งคุ้มกว่าด้วยเนื้อเหล็กหนาเต็มๆผลิตตรงตามสเปครับประกันสูงสุด3ปีเมื่อมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาด้วยยาแคปซูลแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บหรือยาน้ำแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บพร้อมด้วยยาแก้ไอตาอาปาเช่และยาแก้ไอตาอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้องบอกแล้วไงไออาปาเช่ขอบคุณครับ
6: ต้อนรับเข้าสู่เมนูมื้อเที่ยงครับ6มิถุนายนครับพี่หลงทออ่างทองครับอามึนมาอายอกนะครับมาจากแม่สวยครับจังหวัดเชียงราย14ชนะ11แพ้3ครับ22ปี166ครับมีสิทธิ์ของคุณทิตินัยมาติกบุตรนะครับก็ขึ้นไปบริกรรมคาถาถอดมงคลให้เองครับส่วนผู้ต่อกรครับจิ๊กโก้แก้วสำริดครับปากกาสิทธิ์เพชรทู

0: ุณนะครับมาจากกำแพงเพชรครับ20ชนะ16ครับ17ปี170ซมครับร้อยตำรวจเอกหญิงทิดาพรจันทิพย์ครับลูกสาวคนสวยของพี่ศรีเมืองครับคงจะลุ้นอยู่หน้าเวทีครับเมื่อสักครู่นั้นพันตำรวจเอกกีระเดชดีบบัวครับผู้กำกับการสืบสวนบก.สืบสวนภาค7ครับรวมถึงเกิดใจแก้วสมฤทธิ์อยู่ในเวทีครับขึ้นไปบรรยายคาถาตอดมงคลให้ครับ
1: ผมต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งบุคคลสารด้วยนะแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับนี่มาเองเลยนะครับอดีตผบ.เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคุณอุทัยทัพอาสานะครับไททัพอาสาวันนี้มาชมในศึกเก้ามวยไทยแล้วก็มอบของรายคู่แรกด้วยนะครับไฟแดงอีหลงน้อยน้ำเงินเจ๊กโก้คุณนก
0: ครับติดตามครับแฟนๆครับดอนชัยธาทิครับทำหน้าที่ด้านล่างยังมีสันยิปขานครับวันนี้ประมวลศักดิ์โพสวรรณติดภารกิจครับนะครับเป็นมวยที่เปิดเกมต่อยสนุกครับอีหลงน้อยมาจากเชียงรายบ้านเดียวกันนู่นครับจ่าเที่ยงนี่แหละครับให้กำลังใจอยู่หน้าจอนะครับให้จ่าเที่ยงแข็งแรงนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับบนเวทีเปิดแล้วครับไม่ต้องวิวเยอะครับทรงผมสะอาดสะอ้านทั้งกรรมการทั้งนักมวยนะครับลุยแล้วครับอีหลงประเภทไม่ต้องสืบครับชกทู่อย่างเดียว
1: อีหลงนะครับในรุ่นนี้ได้ดีนะครับยอดมวยก็คือฉบกเพชรเจริญทองดอกไม้ป่าสำราญศักดิ์นะครับซุปเปอร์เล็กแล้วก็มีท่านทหารนะครับมีทั้งวังจันน้อยด้วยแล้วก็อีกคนนึงนำขบวนนะครับก่อนที่จะชก126ต้องต่อยรุ่นนี้ก่อนเอ้ามาลุ้นบนเวทีเลยนะครับคู่แรกไฟแดงมีหลงน้อยน้ำเงินเจ๊โก้นะครับแก้วสำริดของศึกเก้ามวยไทยนะครับทำการทุนการคุณเถลิงคุณบำรุงประธานบอสบ็อกซิ่งคุณประชดอุรปาทรนะครับในสนามคุณเป็นยุทธหอมเสิร์ฟเกตเองแล้วก็ดูแลฝ่ายในการเอาคุณพิบดีพร้อม
0: นะครับเดินขยับเข้าหาครับมีหลงน้อยจิ๊กโก้ก็คือพานชายเก่านะครับชื่อเดิมเอฟซีต่างคนต่างขนกองเชียร์มาครับฝั่งแก้วสำริดก็ไม่น้อยแล้วครับนำทีมโดยเกิดชัยแก้วสำริดครับตอนนี้ไปอยู่จังหวัดลพบุรีลงขาครับอย่าสะดุ้งนะ
1: อย่า
0: คิดโก
1: ้
0: อย่าคิดโก้กิโลเดียวมีแค่ยกแรกใจเย็นๆนะสับขาต่อยหน้าเลยครับอีหลง
1: นี่นะครับฝากไว้เป็นสวนนะเอาแล้วก็ไทยธรรมศาสตร์อารุณเลยนะจอด้วยนะครับคุณกูอินสานเอานี่นี่ในทีมบอกว่าเอ็มด้วยเอาขยับหมดยกก่อนครับหมดยกครับ
2: ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้คบพายาหม่องขาวตาลิงถือลูกท
3: ้อยาหม่องขาวตาลิงถือท้อ
4: จำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
5: M150
6: โอ้โหท่านชมครับก็บนเวทีนั้นก็เครื่องร้อนตั้งแต่ยกแรกเลยทีเดียวครับมาตรงนี้ก่อนครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินน็อกเอาท์นะครับโดยเฉพาะคู่ที่2นี่กล้าณรงค์พันธุ์พินิจครับกับฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวเคยพลัดกันแพ้ชนะมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้คนชนะจะได้ไปชิงโน่นะครับ600,000บาทตั้งเป้ารอแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเรามีสปอนเซอร์ใจดีสนับสนุนให้ครับเริ่มต้นด้วยปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตสินค้าตราซีเล็กและผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลก M150 เครื่องดื่มในใจคนไทยที่สนับสนุนให้คนไทยออกไปใช้ชีวิตเกินร้อยเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่งานยาแก้ไอตราอาปาเช่และยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่ปุ๋ยตราท็อปวันปุ๋ยคุณภาพใช้น้อยผลผลิตเยอะขอบคุณครับเชิญบนเวที
7: ติดตามชมนะครับขอบคุณด้วยการสนับสนุนครับศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25เวทีมวยสยามบ้านน้อยกลับมาพบกันอีกครั้งลุ้นรางวัลกันสัปดาห์เว้นสัปดาห์กับบริษัทบอกเคมีเทคเจ้าของผลิตภัณฑ์ตาหมาแดงให้กับร้านค้าและผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ครับจะได้รับคูปองลุ้นรับโชคเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรเพื่อลุ้นรับโชคผลิตภัณฑ์ตาหมาแดงสัปดาห์ละ2รางวัลและในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนนี้นะครับลุ้นรับโชครางวัลสลากคมสินมูลค่า 25,000 บาทจำนวน4รางวัลจะจับรางวัลพร้อมประกาศผลในรายการศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนที่จะถึงนี้ครับ
0: ศึกวันโลตัสสนั่นห้างครับ12เมษายนนะครับเวทีมวยชั่วคราวหน้าห้างโลตัสทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับนำโชคจะต่อยกับทางด้านของเลิศอนันต์นะครับมีพรอดำสอภูมิพัฒน์ล้างแค้นอินมณีกออิสักหน้าดูทีเดียวครับพี่ผมพยักษ์สิงห์มณีฝากประชาสัมพันธ์มา

0: อกันครับ12เมษายนที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับ
1: มาลุ้นบนเวทีครับฝ่ายแดงเหี่ยวร้อยน้ำเงินชิโก้ด้วยเลยทีเดียววันนี้นะครับขอบคุณด้วยเลยไทยแท้ภาษาหมาออดด้วยนะวันนี้มาไอ้ก็สูงพอมาด้วยเอาดร.ชูชีพตีโบกาเอ้าลุ้นกันหน้าจออยู่เลยทีเดียวมาเบียงด้วยนะเอาลุ้นกันนี่นะครับในศึก9มวยไทยใครๆก็ดูคุณนก
0: ครับสนุกนะครับคู่แรกเปิดหัวครับต้องจัดแบบนี้นะครับออกตู้ไม่ต้องมาเคลียร์ขาไม่ต้องมันแบบสับคุณเยอะครับดูหน้าที่ทั้งเตะทั้งต่อยครับรักแดงเชียร์แดงครับรักน้ำเงินเชียร์น้ำเงินอี๋หลงน้อยจิ๊กโก้ชื่อจำง่ายทั้งคู่ต่อยแล้วให้มีจุดขายครับมาล็อกมาตีครับอี๋หลงน้อย
1: รู้เลยนะครับนี่นะครับนายกวันนะครับแม่ทีนี่สนใจบ้านแหลมนะครับบ้านแหลมนี่พุทธบุรีด้วยแล้วก็ผู้ชอ้อนด้วยนะเพชรบุรีอ้าวออสพอเสียดีเพชรบุรีก็ลุ้นหน้าจออยู่อ้าวลุ้นเลยนะครับคู่แรกวันนี้ฝ่ายแดงอยู่หลงน้อยน้ำเงินอ้าวมาชิโก้ชิจิโก้ซ้ายมาน
0: กต่างคนต่างเปิดแล้วนะครับเตะขาหน้าวางขวาทีนึงครับสวยครับเคลียร์ขาแล้ววางขวาครับยอดมวยทั้งนั้นครับแต่ละคนผู้สอนเอาครับฝั่งนี้เกิดชัยฝั่งนู้นสันยิทธานสู้กันครับครับยังมีจอมโหดอีกหนึ่งคนนะครับจอมโหดชิบหลวงพี่น้ำฝนเจาะขาแม่จะมาโดนเจาะร่วงอีกแล้วคุณจุติขาวตับตี
1: นี่นะครับแม่ท่านสุขท่านพุ่มพันม่วงนี่ผมประตรีนะครับสุขท่านพุ่มพันม่วงเสียชดบางแสนลุ้นหน้าจออยู่ลุ้นไปลุ้นไปแทงไปเอานี่แหละชูชีพลุ้นหน้าจออยู่ด้วยสมพรแก้วรัศมีชนไม่เคยขาดโอ้มัญญาทองไทยเอามาด้วยเอา
0: ตามแนวไปครับดอนชัยตาทิต่างคนต่างโบกครับโดยเฉพาะมุมน้ำเงินบอกให้เดินเดินเอาเดินเดินแล้วต้องป้องกันตัวให้ดีด้วยครับล็อกแล้วรีบยกรีบยกถ้าตีกรรมการจะปล่อยให้ตีครับของแล้วต้องตีตีไม่เก็บแยกออกมา
1: อ้าวนี่เดือนปลายยกแล้วนะครับหลงหมดยกก่อนครับ
2: ทำงานหนักแบบคนเกินร้อยอย่าลืมพักใจออกไปใช้ชีวิตด้วยM150สนับสนุนคนไทย
3: M150
1: นี่เดี๋ยวครับมาดูภาพช้าครับโอ้โหคู่แรกวันนี้นะครับคนละภาคเลยนะครับฝ่ายแดงนี่แม่สายเชียงรายนะครับ22ปีน้ำเงินท่านกระทายนะครับอ้าวใกล้เคียงกันกำแพงเพชร17ปีอ้าวคุณเป๊กกี
4: ้ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับ M150 เครื่องดื่มในใจคนไทยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยมอบรางวัลหมัดคนเกินร้อยให้นักมวยที่ชกได้ดุเดือดเกินร้อยชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศสัปดาห์ละ 5,000 บาทนะครับเมล็ดแตงโม M16 เคี้ยวเพลินอร่อยมันทุกเม็ดหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณเมล็ดแตงโม M16 โดยคุณประจนอุลปาทรประธานกรรมการผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนเสื้อพี่เลี้ยงนักมวยในรายการศึกเจ้ามวยไทยสอนสมหมายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยขอบคุณครับ
0: ศึกดาวรุ่งเพชรเมืองคอนครับเสาร์ที่20มิถุนายนครับที่สนามมวยโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชอยู่ที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับไปดูบอสพรัญชัยครับเจอกับเพชรใหม่นะครับเป็นคู่เอกรายการมหานิมิตเจอกับทันตะวันครับขอบคุณไอ้หัวโกเล็กด้วยครับช่วยเหลือทีมงานพันธมิตรแดนใต้ครับมีมวยดาวรุ่งให้ชมเยอะครับชมฟรีนะครับแฟนๆไปพบกันครับ
1: นี่นะครับแม่แบบนี้คุณปัญญาทองไทยลุ้นหน้าจออยู่ด้วยนะขอสักพันประมาณด้วยโอ้ชื่นเอ้าลุ้นกันเลยทีเดียวนี่นะครับยก3ต้องทำแต้มให้ได้เอ้าต่อยไปน้ำเงินนะครับทิ้งโกไปหลบก็ไอ้หลบก็ต่อยหน้ามาตีไปทิ้งโกทิ้งโกเอ้าหลบน้อยแม่คู่แรกวันนี้ดูดีดูดีเลยแม่ไม่ได้เฉยๆอยู่บนรอบด้วยคุณนก
0: ประกบได้ถูกคู่แล้วครับคู่นี้พอๆกันครับวัดกันเลยนะครับสายเหนือต้องเชียร์ครับนี่หลงน้อยเชียงรายกิโก้กำแพงเพชรมาทีมงานแก้วสามมิตรทออ่างทองครับสนุกเลยครับไม่เหงาครับคู่แรกถูกใจพระเดชพระคุณเจ้าครับเปิดโอกาสให้กับทุกเพศทุกวัยครับมาเลยครับมวยไทยไม่มีแบ่งชนชั้นบนเวทีเท่ากันหมดมาวัดกันเลยคุณพี่ขาวเอาวัดไป
1: ใ ไปเลยนะครับผลเป็นปกติสุขทัศน์ผู้พันว่าลุ้นอยู่นี่นะครับเสียโชคบางแสนเอ้าหน้าจออยู่ด้วยต่อยไปต่อยไปยกวันอัพเมทีปุ๊บบ้านแหลมเอาสุนีสีฟ้าเอาลุ้นไหมซ้ายไปสวยนะครับกิ๊กโก้ฟันโอ้ยดวลดวลสองดวลสองเอ้ยดวลสองแหมนึกถึงสองนี่พันสองร้อยเข็มเลยนะยอดคุณพลยอดคุณพลเอา
0: ตัวนี้บวกอากาศเลยครับไม่มีเหงาเลยครับใส่กันเต็มที่นะครับครับสุดฝีมือสู้ให้สุดใจครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมวิ่งฝันสองนะครับอีหลงน้อยหน้าแหงหน้าหงายครับคนหนึ่งสับคนหนึ่งเสียบก็เลยสนุกเลยครับ
1: โอ้โหนี่ใครจะมาสารลุ้นเลยพร้อมก็ลุ้นหน้าวันนี้มาที่ศึกเจ้ามวยไทยเดี๋ยวแหมมีการต่อยหน้าไปไปเสียบมาน้ำมันจิ๊กโก้จิ๊กโก้จิ๊กโก้จิ๊กโก้ไหนแหมกรรมการยังไม่แยกไม่โอ้โหสวยไปแล้วหลงพันตัวไปนี่เอาจิ๊กโก้ดอเอาจิ๊กโก้มาหลง
0: วัดกำลังกันหน่อยครับข้อใครแข็งแรงใครดีใครแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใครแม่นกว่ากันคู่นี้ใส่กันนัวแล้วครับครับพัวพันแลกไปครับต่อยให้ดูเดือดครับที่รางวัลดูเดือดประจำสัปดาห์อยู่แม่นัวจริงๆครับคู่นี้เอา
1: สุดเอาเงินโบกให้เข้าโบกให้เข้าเลยนะครับจิ๊กโก้ทีมงานโบกให้เข้าโบกให้เข้าเอาไหนเสียบไปจิ๊กโก้หลงมวยไทยหัวต่ำไม่ได้นะครับหัวต่ำได้โดนเข่า
0: โอ้บรรยากาศคึกคักครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยมีชาวต่างชาติมาลุ้นกันเยอะแยะมากมายครับพักหายใจคอครับเดินออกมา
3: โอ้ยใครก็ตามไม่ทันกระปุ๋ยตราหมาบิน
5: ปาล์มที่เป็นมรดกของฉันทลายดอกกระสุนของเธอ
6: มรดกดอกกี่โมงดูนี
5: ่แหมทำไมปาล์มแกถึงดอกโตซิ่งแบบนี้
6: ก็ผมคือเกษตรกรสายซิ่งที่ใช้ปุ๋ยตราหมาบินไง
3: โตไวอย่างแรงแซงทุกสปีดปาล์มทลายใหญ่พึ่งบะละฮึ่มโตซิ่งดกจากโตซิ่งน้ำหนักดีโตซิ่งเปอร์เซ็นต์น้ำมันฟังโตไวใครก็ตามไม่ทันกับปุ๋ยตราหมาบิน
6: สองตัวนี
7: ้M150
1: นี่แหละครับมาดูภาพช้าก่อนเลยนะครับโอ้โหฝ่ายแดงนะครับหลงน้อยน้ำเงินชิโก้มันต้องอย่างนั้นนี่แหละครับของศึกเจ้ามวยไทยดูทั้งเมืองเลยนะครับนี่แหละครับไทยทัพอัสมาด้วยวันนี้นะนายกวันนี่บ้านแหลมเพชรบุรีชาอ้อนด้วยนะออเซนิสีฟ้าด้วยเอ้าลุ้นน่าจะโอ้โหฟันไปล็อกไว้เอ้าคุณพิกกี
4: ้กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับปุ๋ยท็อปวันใช้น้อยผลผิดเยอะด้วยกิจกรรมสุดพิเศษภายใต้แคมเปญศึกท็อปวันมอบโชคปี8แจกสร้อยคอทองคำหนัก25ตันสัปดาห์เว้นสัปดาห์กับกติกาง่ายๆเช่นเคยเพียงซื้อปุ๋ยตา ICP พิเศษสำหรับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการจะได้รับคูปองชิงโชคทองคำจำนวน1ใบยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มากสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับครั้งละ1รางวัลตั้งแต่วันนี้ถึง26ธันวาคม2569ขอบคุณครับ
0: ติดตามครับแฟนๆครับ19มิถุนายนครับสนามมวยบางลานะครับศึกรากหญ้าอบจ.ภูเก็ตครับนายกอูดที่หมอมาดหมอเบสครับอาจารย์ธวัชชัยสองฤทธิ์ครับเรียนเชิญครับพี่น้องชาวภูเก็ตครับ19มิถุนายนสนามมวยบางลาชมฟรีครับรอบ2ครับไปบนเวทีลุ้นกันต่อครับ
1: นี่นะครับลุ้นกันต่อยก4นะครับไปที่หลวงน้อยน้ำเมินชิคโก้ลุ้นกันทั้งเมืองเลยนะครับใครไม่รู้ไม่ได้เลยทีเดียวอ้าวคุณปัญญาทองไทยลุ้นอาเป๊ะก็ลุ้นหน้าจออยู่ด้วยชอบมากศึกเจ้ามวยไทยอย่างนี้โอ้โหเอาเซนิสิกเอาลุ้นไปนายกก็ลุ้นแหลมเอ้าซ้ายไปโอ้โหมันต้องอย่างนั้นมวยไทยศึกเจ้ามวยไทยมันต้องอย่างนั้นนี่นะครับทำการทุกการคุณเถลิงที่บอกว่าสมัยจัดไปใส่เลยใส่เอ้าเสียไหมเสียไป
0: สนุกจริงๆครับคู่นี้พี่อั๋นสุขุมวิทประธานไก่ลงไปแล้วนะครับหลานชายของภูพยัคฆ์ลงไปเชียร์ทั้งมุมแดงแล้วทีม10ลูกพี่น้ำฝนครับอ้าวมาช่วยกันเชียร์ครับสนุกสนานครับดูแล้วพอกันนะครับคู่นี้ต่างคนต่างโดนประสบการณ์อาจจะน้อยหน่อยนะครับลุกได้แต่ว่าป้องกันตัวยังไม่เก่งครับทั้งคู่ชุดมันครับแบบนี้ครับ
1: เอ้านี่นะครับแดงอีหลงน้อยในน้ำเงินชิคโก้ชิคโก้เอาเอ้าซ้ายไปชิคโก้โหยาวกว่านิดนึงหลงเข้าดีอย่ารอที่ต่อยไปหลงต้องบุกเอ้าแหมชิคโก้ซ้ายอีกเอ้าไม่ต่อยไปหลงผมสั้นกว่า
0: ครับออกมาเล่นจังหวะฝีมือแล้วอ้าวมีทั้งบูมี

0: ุนครับยิงโหหรือว่าพานชัยอ้าวมาน้องเอ็มสั่งไปอ้าวเตะแล้วอ้าวยังไงอีลบน้อยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคุณสมิทธ์ขาว
1: โอ้โหอย่าช้าได้อย่าช้าได้อีลบอีลบอย่าช้าชิโก้ชิอ้าวอีลบแดงนะอีลบต่อยขวาไปต่อยขวาไปโอ้ยชิโก้ทันสองศูนย์นะคุณน้อง
0: สุดเดือดจริงครับผู้นี้อย่างที่เรียนนะครับประสบการณ์น้อยๆแต่ว่าตั้งใจมาต่อยครับตั้งใจมาต่อยโดนไม่โดนไม่รู้เอาครับลุยแรงลุยแรงคุณสมิทธ์ขาว
1: โอ้ย
0: ลุยแรงอ่ะโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว
1: โอ้ยหลงหลงอีหลงหลงแดงไงหลงแดงอ่ะบุกอีกหลงมีมัดมีมัดมีมัดเอ้าชิโก้ชิโก้อย่าหน้าทะลึ่งทะลึ่งไปได้คุณน้องเอ้า
0: เอาครับร่วงไม่ร่วงโดนไม่โดนไม่โดนยังเสียวอ่ะเอ้าไม่โดนยังเสียวอ่ะมาดิมามาเลยมาเลยขีดเส้นอย่านี้อย่านี้มาครับทีต่อทีวัดวัดวัดใครแม่นกว่ากันเอา
1: โอ้โหลุ้นเลยนะครับแหมปาเปี๊ยกบอกว่าผมดูอยู่หน้าจอปาเปี๊ยกคุณปัญญาทองไทยเอ้าคุณปัญญาโอเคเอาลุ้นไปลุ้นไปโยโยโย
0: โดนศอกของกิ๊กโก้หงายไปแล้วเอ้าเด้งไปอีกเด้งดึงเด้งดึงเอ้าเป็นลูกชิ้นนายใบแล้วเด้งไปเด้งมาโอ้ยสุดเดือดครับคู่นี้ว่าไงครับมีรางวัลดูเดือดให้หรือเปล่าสัปดาห์นี้จากอะไรเอ่ย
1: ยังยังยัง
0: ยังใช่ไหมรออีก3คู่รออีก3คู่เปรี้ยงเลย
1: โอ้โหเดี๋ยวจะเปรี้ยวต่อยไปต่อยไปอีหลงอีหลงสมองเอาสิงชดเอาลุ้นลุ้นหน้าจออยู่หมดยกก่อนเลยโอ้โหหมดยกที่4พักก่อนพักก่อน
2: เจ้ามวยไทยฉลองครบรอบ30ปีผนึกกำลัง7โปรโมเตอร์ดังทั่วฟ้าเมืองไทยเปิดหลักศึกมวยรอบสร้างมาตรฐานยอดมวยระเบิดศึกความมันทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus
3: 50หมาแดงขอเชิญชมศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทชนะน็อกศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงรับพิเศษ 10,000 บาทศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25มวยระดับแชมป์ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: นี่นะครับดูภาพช้าครับยังวัดใจกันยกสุดท้ายด้วยนะนี่นะครับมาชิงกันยกนี้ไฟแดงนะครับอีหลงน้อยน้ำเงินชิโก้โอ้โหนี่มันต้องอย่างนี้วันนี้อุทัยทัพอาสาครวงนี่เป๋าบรรสุมาด้วยเลยทีเดียวนี่แหละปาเปียกเอ้าปาเปียกดูหน้าจออยู่ด้วยนายกวัดเอ้าขอเสกสีฟ้าลุ้นต่อยโอ้โหดูศอกสวนมาปังโอ้โหโดนทางเลยแต่น้ำหนักหมัดยังไม่ได้นะครับเอ้าปุ๊กกี
5: ้ขอบคุณด้วยการสนับสนุนครับร้านเกติกากล้วยทอดเซเวอร์ขนมดังเมืองชัยภูมิกรอบนานไม่อมน้ำมันรับประกันความอร่อยมากว่า11ปีนะครับร้านอยู่ถนนหน้าหมู่บ้านราชพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิร้านอาหารครัวแม่ช่ำนะครับพุทธมณฑลสาย5ต้นตำรับปลาช่อนลุยสวนสมุนไพรกระเทียมโทนกดต้มน้ำปลาปลากดแกงส้มใต้ยำมังขาวตาลิงฉีลูกทอใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดกัดยอกแมลงกัดต่อยวิ่งเวียนศีรษะเป็นหวัดคัดจมูกสูดลมได้จัดจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านคุณครับครับ
0: พอพิทยารัตนพันธ์ครับนายกสมาคมมวยภาคใต้ครับค่ายมวยสันรัตภูมิครับร่วมกับชมรมมาคอส5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเตรียมจัดการแข่งขันมาคอส 2,000 โอเพ่นนะครับชิงแชมป์ภาคใต้ยิ่งใหญ่ครับเริ่มกันวันที่9สิงหาคมครับณค่ายมวยสันรัตภูมิที่จังหวัดสงขลาครับประชาสัมพันธ์โดย5สอบต.ยกสุดท้ายคุณผู้ชมครับ
4: อ้าวนี่แหละครับมาเหลือ3นาทีวัดดวงนะครับชิงดับยกนี้ไฟแดงอีหลงนะเงินเอ้าชิโก้ชิโก้อีหลงชิโก้ต่อยขวามาเอ้าอีหลงบุกอีหลงบุกอีหลงบุกยกบุกจิกโก้ใช้ไหมไม่ไทยกับปาออสวันนี้มาเองมาเองนั่งชมอยู่ด้วยเอาตีไปต่อยหน้าไปลงน้อย
0: โอ้โหคู่นี้ภาคเดียวน่าจะไม่พอแล้วนะครับไม่รู้ครับใครแพ้ชนะกับค่ายไปต้องคาใจแน่นอนเอาใส่ให้เต็มที่ครับยกสุดท้ายอย่าไปเต้นครับมันต้องอย่างนี้ครับมวยไทย5ยกโอ้ยบรรยากาศสุดคลื่นเพลงคุณสมิงขาว
4: โอ้สดสดสดสดเอานี่นะครับสมพรเจ้ารัศมีชดดูหน้าจอรู้ตัวผมตัวงอตัวงอตัวงอเอาต่อยไปต่อยไปมันต้องอย่างนั้นอีหลงอีหลงหลงแดงเอาโอ้ยชิโก้ชิโก้ไอหลงตีไปตีได้ตีไปตีได้ตีไปทำกันยังไม่แก่ไม่แย่เอาตีได้เอาฟันฟันเอา
0: บันทึกไว้เป็นความทรงจำดีๆเลยครับผู้มวยแบบนี้เมนูมื้อเที่ยงอ้าวเตะแล้วโดนรัดล้มลงไปโอ้ยแฟนๆชอบใจครับ หน้าตาทุกคนในเวทีมีความสุขกับมวยแบบนี้ไม่มีใครสาดเสียเทเสียนะครับมีแต่สาดอาวุธใส่กันต้องชื่นชมครับนี่ครับตั้งใจมาต่อยเตะให้มันรู้จักไปเลยคุณสมิขาว
4: โอ้ยนี่นะมีแน่สิเสืออยู่ล็อกด้วยนะมุมบนนี่วัดใจวัดดวงเลยนะครับฝ่ายหนึ่งหลงน้อยน้ำเงินชิงโตชิงโตแม่ดูไทยกับมาฮอสวันนี้โค้งพุ่งกันมาดูสึกกับมวยไทยด้วยอ้าวมันนำไทยในสนามด้วยเลยเตะขาไปอีหลงต่อยหน้าโดนต่อยหน้าไปทีนึงอีหลงอีหลงเดี๋ยวต่อยมาอีกหลงผมสั้นนะแดงนะน้ำเงินชิงโตชิงโตตัดผมแบบชิงโตเลยน้ำเงินเอาคุณนพ
0: โอ้โหเชื่อว่าครบ5ยกมีเสียงปรบมือดังๆเลยครับคู่นี้นี่ครับต่อยให้มันรู้จักไปเลยครับอีหลงน้อยทออ่างทองจิ๊กโก้แก้วสำลิดหรือว่าพานชัยครับต้องชื่นชมนะคุณสุนิขาว
4: ต้องชื
0: ่
4: น
0: ต้องชื่นชมทั้งคู่นะ
4: นี่นะครับ
0: เอ
4: า
0: อีกนิดเดียวอีกนิดเดียว
4: พูดถึงว่าแก้วสำลิดนี่ไหนดีนะอนุวัฒน์แก้วสำลิดนะยอดมวยนะสองพศด้วยคุณศรีเมืองตอนนั้นนะเอ้าโอ้
0: ไปปลายเท้าไปปลายเท้าโอ้โดนหมัดอีกแล้วครับนี่ครับอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับรุกได้แต่ว่าป้องกันตัวไม่เก่งครับทั้งคู่อ้าวครับต่างคนต่างเปิดครับโอ้ยบีบหัวใจครับชาวต่างชาติยังปรบมือให้ครับคู่นี้ขออนุญาตบันทึกความทรงจำอีกหนึ่งคู่ครับเป็นคู่ที่ดีๆนะครับเป็นหนังตัวอย่างครับต่อยกัน5ยกเลยครับมีผ่อนบ้างเป็นธรรมดาครับปลายยกเกมจบพ้นจบแล้วครับอ้าวครับรอลุ้นกันพร้อมๆกันครับแดงหรือน้ำเงินคุณสมิงขาว
4: รอลุ้นเลยนะครับไปได้อีกหลงน้อยนะครับน้ำเงินชีโกดูไปแรกแล้วนะครับเอานี่นะเอามาใบที่2ก่อนนิดนึง
0: 10ปากพนังผู้ช่วย CEO ของคุณสมหมายบอกคู่นี้ต้องมีภาค2แน่นอนต้องชื่นชมครับ
4: สุดท้ายไม่ได้
0: ไป
4: ไปที่แดง
0: แซงทางโค้งครับ
4: โอ้โหอีหลงน้อยนะครับโอ้โหอีหลงน้อยนะเฉือนเอาชนะนะครับอ่างทองเป็นฝ่ายชนะคะแนนชิโก้นะครับแก้วสำริดไปแบบดูดีเลยพักสักครู่อดีตดูภาพช้าก่อนดูภาพช้าก่อนนี่ดูภาพช้าอีกทีนึงนี่นะครับต่อยกันอย่างนี้มันต้องมันอย่างนี้ต้องมันอย่างนี้นี่นะครับโอ้โหแล้วก็อยู่หลงน้อยเป็นฝ่ายชนะไปโอ้โหต่อยสุดลูกนี้นะมั้งบนเตี้ยเลยพักก่อนครับพักก่อน
6: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อม
7: I love Apache
3: M150
2: ศึกเจ้ามวยไทยสนับสนุนโดยหลังคาเมทัลชีทลูสโคคิงโปรบ็อกซิ่งไทยแลนด์ฐานกำจัดวัชพืชสีชมพูต้องกิลโปรสวีป
3: อุลตร้าม้าบินขอเชิญชมศึกมวยแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่14ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 600,000 บาทรองชนะเลิศรับ 200,000 บาทรวมรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทศึกมวยแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่14สุดยอดมวยระดับแชมป์ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 น.ดูทีวีกด 33ดูออนไลน์ที่ 3 plus
8: กลับมาชมบรรยากาศสดๆกันต่อครับจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายครับเปิดหัวมาเมื่อกี้นี้ก็โอ้โหดูเดือดเลือดพล่านครับผลการให้คะแนนปรากฏว่า49ต่อ48จากกรรมการทั้ง3ท่านให้ฝ่ายแดงชนะนะอีหลงก็อ่ะมาดูตรงนี้ครับเป็นคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ครับเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8ฝ่ายแดงคือสิงห์ธนวัฒน์นกยีนลาดกับบังครับน้ำเงินชาติพยัคฆ์ลานาวอเตอร์ไซด์มวยไทยยิมก็ก่อนชกกันเราก็มีรางวัลมอบให้เป็นกำลังใจก่อนครับโดยหลังคาจิงโจ้เหล็กทนแกร่งคุ้มกว่ารับประกันสูงสุด3ปีก็มอบเงินพิเศษเป็นกำลังใจให้แล้วก็มาพร้อมกับจิงโจ้เหล็กตัวน้อยตัวนี้นะครับทุกสัปดาห์พบกันขอบคุณครับขอบคุณหลังคาจิงโจ้เหล็กครับทนแกร่งคุ้มกว่ารับประกันสูงสุด3ปีเชิญบนเวทีครับ
4: นี่แหละครับมาถึงคู่2วันนี้นะครับโชคในพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์ในรุ่นบันเทเวทนะครับฝ่ายแดงก็คือกล้ารงพันธ์พินิจน้ำเงินนะครับฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวคุณเป๊กกี้ครับ
9: ส
5: จูเจิ้งปู่เซนเจียวหนานนะครับ S1 สรรพคุณบำรุงร่างกายจูเจิ้งปู่เซนเจียวหนาน S1 มีจัดจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วไปสอบถามข้อมูลโทร034-440-888นะครับขอบคุณคุณสายชนชัยพัชคุณผู้จัดการจิวเจิ้งปู่เซนเจียวหนาน S1 นะครับพร้อมด้วยทางด้านของร่วมส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทย

0: พันธ์พินิจหรือว่าเทพพิชัยยุทธนะครับนี่เป็นค่ายของน้องสารนุชร่างใหญ่นะครับยุทธสุราษฎร์ครับการระดมชนะการครับมาจากชุมพรครับผ่านประสบการณ์บนสังเวียนเลือดมาแล้ว70ครั้งครับชนะ59แพ้11ครับวัย18ปีครับ170ซมมาถอดมงคลเองครับสารยุทธร่างใหญ่หรือว่ายุทธสุราษฎร์นะครับในนามของทีมเทพพิชัยยุทธนะครับคู่ต่อกรครับฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวครับอรันสมิธเหมันครับหาดใหญ่สงขลาครับ55ชนะ40แพ้14เสมอ1ครับ20ปี170ซมมากัสเบนครับขึ้นไปบริกรรมคาถาให้มุมน้ำเงินครับค่ายดีค่ายดังทั้งคู่ครับคู่นี้เคยใช้บริการกันมาแล้วนะครับผัดแพ้ผัดชนะกันมาครับคุณจินขาวครับ
1: นี่แหละครับคู่นี้ชกในพิกัด118ปอนด์นะครับมวย118ปอนด์ในอดีตนะครับก็ทั้งชัดชัยนะครับแล้วก็มีทั้งพานเพชรเมืองสุรินทร์สมิงหนุ่มสิทธิบุญธรรมด้วยจักรวาลกิติศักดิ์เทวันนะครับสันโตษแล้วก็เด่นเหนือด้วยนะแล้วก็สองสิทธิพี่น้องนะครับยอดมวยทั้งคู่ก็คือสามารถพระเจ้าหลุมแล้วก็ก้องธรณีนะครับคู่นี้ฝ่ายแดงคือกล้าธนงน้ำเงินฉลามทองนะครับชกในพิกัด118ปอนด์เอ้าลุ้นเลยนะครับบนเวทียกแรกดูทั้งเมืองวันนี้อุทัยทำอาสามาเองกับพวงหมอประสบมาด้วยนอกเหนือจากเลขาชูชีพสุพรนกกระช้างด้วยเอ้าลุ้นกันอยู่เลยทีเดียวไม่เคยขาดรองสุทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงเสียชดบางแสนเอ้าลุ้นกันเลยทีเดียวฝ่ายแดงนะครับวันนี้กล้าธนงน้ำเงินชโมกทองน้ำเงินฉลามทองนะครับฝ่ายแดงกล้าธนงน้ำเงินฉลามทอง
0: ติดตามครับแฟนๆครับเป็นคู่ที่2คู่แรกยอดเยี่ยมไปเลยนะครับน่าจะมีภาค2ครับสิทธิ์ปากประนัง CEO ของสสมหมายการันตีมาแล้วครับ
1: ว่าม
0: ีภาค2แน่นอนคุณสมิงขาว
1: แน่นอนนี
0: ่บนเวทีกติกาปิยะวงศ์ครับทำหน้าที่คำดูคู่นี้ครับจะเร้าใจเหมือนคู่ที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับชุมพรกับสงขลาครับ
1: ลุ้นบนเวทีเลยนะครับฝ่ายแดงกล้าธนงยกวันบรรลาดนะครับอ้าวยกวันแม่ดูอยู่ขอสีฟ้าเอ้าลุ้นกันเลยแล้วก็ขาดไม่ได้มาเปียกคุณปัญญาทองไทยเอ้าอย่าไปอีกคุณปัญญานี่มันจะห่วงเลยในเรื่องบริหารต่างๆก็ไปได้รถเลยทีเดียวนะครับเปียกของเราเอ้าฝ่ายแดงกล้าธนงน้ำเงินฉลามทองอย่าอีกหยุดฝ่ายแดงเข้มกว่านิดนึงกล้าธนงนี่นะครับอยากดูมวยมันบทสรุปนี่ทุกวันเสาร์มาที่นี่เลยนะครับแฟนเยอะมีแน่สิเซอร์ยูร็อกด้วยเลยเอ้าฝ่ายแดงวันนี้นะครับกล้าธนงน้ำเงินฉลามทองสู้กัน118ปอนด์ในรุ่นเบนทัฟฟี่รุ่นเบนทัฟฟี่โอ้ยในดินยอดมวยเราเป็นจังหวะเยอะแยะเลยเนี่ยแล้วก็ดีแชมป์โลกของเราอีกคนหนึ่งก็คือสามารถแย่งรุ่นนะครับ
0: ติดตามครับแฟนๆครับเป็นมวยรอบมาบินน็อกเอาท์นะครับครั้งที่14ขอบคุณมาบินด้วยครับอยู่กับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยยาวนานนะครับคืนกำไรให้กับแฟนกีฬามวยครับรูปร่างโครงสร้างพอๆกันครับผิวพรรณก็คล้ายๆกันครับชุมพรแดงโอ้ยโดนขวาฉลามทองเข้าไปเต็มหน้าอกเลยครับหาดใหญ่สงขลาครับน้ำเงินเดี๋ยวดูสตอจะเดือดหรือเปล่าคู่แรกร้อนระอุไปจิกกี้คุณตะมิขาว
1: โอ้
0: สนุกนะครับต้องชื่นชมครับทั้งทออ่างทองและแก้วสำริดครับชกกันมันมาก
1: นี่แหละครับถึงเจ้ามวยไทยไม่ต้องห่วงมาถึงเวลาแล้วก็ขึ้นเวทีแล้วก็ใส่กันเลยนะครับไม่มีกั๊กไม่มีรอเอ้ามาถึงคู่สองวันนี้กล้ารูปแดงน้ำเงินฉลามทอง118นะครับนี่แหละผู้บริหารไม่ต้องห่วงนี่สบายใจได้เลยนี่มวยต่ออย่างนี้นะครับการพิจารณาตัวเหลืองอยู่บนบุกบอกว่าเอ้าหมอสมัยจัดให้หนักๆไปเลยเอ้าอย่างนี้ไปทานบอสคุณประโจนเอ้าในสนามคุณธีรยุทธอันตรายก็คุณพิพลเอ้าฝ่ายแดงกล้าลงน้ำเงินฉลามทองเอ้าแหมขยับ
0: ยังเป็นจังหวะศาสตร์แข่งกันอยู่ครับหมดยกที่หนึ่งครับพักสักครู่
2: ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้คบพายาหม่องขาวตาลิงถือลูกท
3: ้อยาหม่องขาวตาลิงถือท้อ
4: จำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
5: M150
6: ท่านผู้ชมครับระหว่างที่นักมวยพักติวเข้มครับเราก็มาพบกับเรื่องราวดีๆบนนี้กันนะครับกลับมาพบกับกิจกรรมมอบโชคปุ๊บปั๊บรับทองกับปุ๋ยตรามาบินปีที่11ครับพิเศษเฉพาะร้านค้านะครับโดยร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตราม้าบินเท่านั้นครับมาร่วมลุ้นกันนะครับว่าร้านใดจะเป็นผู้โชคดีได้ทองคำ25สตางค์2รางวัลนะครับร้านละ1รางวัลวันนี้เรียนเชิญคุณนิพนธ์เนียมท่วมนะครับผู้แทนจากบริษัท ICT Fertilizer จำกัดปุ๋ยตรา

0: ม้าบินจะมาเป็นผู้มอบโชคให้นะครับร้านแรกท่านแรกมาจากบริษัทกำแพงเพชรจั๊วเจริญนะครับ1991จำกัดนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและก็อีกร้านหนึ่งเป็นร้านธนพัฒน์การเกษตร699จากไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรเช่นเดียวกันนะครับทางด้านตัวแทนของเราจะติดต่อกลับมาอย่างท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณสำหรับผู้โชคดีครับไปบนเวที
1: เครื่องดื่ม M150ในใจคนไทยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยมอบรางวัลหมัดคนเกินร้อยให้นักมวยที่ชกได้ดูเดือดเกินร้อยชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศทุกสัปดาห์ละ 5,000 บาทครับพร้อมด้วยเมล็ดแตงโม M16 เคี้ยวเพลินอร่อยมันทุกเม็ดหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณนะครับเมล็ดแตงโม M16 โดยคุณประจนอุลปาทรประธานกรรมการผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนเสื้อพี่เลี้ยงนักมวยในรายการศึกก้าวมวยไทยต่อทุกหมายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยขอบครับ
2: ไปบนเวทีครับยกที่2ครับมวยรอบมาดินน็อกเอาท์ครับท่านรงค์กับฉลามทองครับยังเป็นสงครามแข่งจังหวะศาสตร์ยาวๆอยู่ครับเดินขยับเข้าหาครับ
3: ขยับไปดีนะครับ118ปอนด์นะครับฝ่ายแดงมาดินฉลามทองขยับอีกของศึกเจ้าโบยไทยมวยมันมวยสนุกอย่างนี้เอาซ้ายสวยคุณน้อง
2: ครับชิงจังหวะกันอยู่ครับแข้งหน้าแข้งหลังนะไม่ใช่ประเภทผู้หลังผ่านครับแข้งยาวๆแต่ว่าแต่ละดอกแต่ละแข้งแม่จัดเต็มจัดหนักทั้งนั้นนะครับปวดไปแต่ละที
3: เอาขยับอีกใบแดงกล้าระลมนะครับเงินฉลามทอง118ปอนด์มาขยับไปนิดนึงนิดนึงโอ้ซ้ายสวยนะครับไล่นรงไป
2: ดูดีๆครับใครจะวางแม่นกว่ากันนะครับคนละทีทีมยาวๆไว้ไม่รีบครับหัวหน้าคณะมาเองครับวันนี้ทีมเชียร์ของพิชัยยุทธครับน้องยุทธสุราส่วนฉลามทองนั้นต้องมากระสเพนเอาครับโอ้โหใส่กันแต่ละแข้งคุณมีขาววางเนื้อนะครับไม่มีใครยอมใครครับจังหวะสาดแข้งยาว
3: ๆโอ้โหต่อยภูมิทีนะครับกาดรงฉลามทองน้ำเงินนะครับไปแดงกาดรงนะครับเข้าขวาตีเอาฉลามทองซ้ายไปกาดรงมุดเข้าไปมุดเข้าไปโอ้เสียบมาฉลามทองแต่ตั้งแขนดีเอาแทงด้วยแทงไปผมก็แทงด้วยมาแทงปูนเจ็บขวางหน้าขวางหน้าเสียบไปฉลามทองเสียบไปฉลามทองไปโดนทองบางไม่ได้นะไปโดนทองบางไม่ได้นะเดี๋ยวไอ้นะ
2: ครับทำท่าจะเดือดปุดปุดอีกแล้วนะครับอีกคู่นะครับแหมวันนี้6มิถุนายนต้นเดือนครับสนุกเลยครับเมนูมื้อเที่ยงสมคุณค่าจับแล้วคืนนะครับขยับตามเข้าไปสมศักดิ์ศรีที่เชยใช้บริการกันมาแล้วนะคุณสุนงาว
3: นี่นะสุดๆนี่นะครับเอาสมชมที่อุทัยก็ลุ้นหน้าจออยู่ด้วยเอาโยกโด่งนายโยกโด่งเอาจบในสนามชีพเอาโอ้ยสายสวยของสนามทองสารงติดอีกเอาติดใบบังมีนน้องจอมเบิ้ลสับหมานายโยกวันนายโยกวันเอาเศรษฐีสีฟ้าเอาน้องแม่ขยับอีกยังโยกไปโยกไปกระโรงโยกไปมันต้องจัดให้มันอย่างนี้หมดยกก่อนครับ
4: เกษตรกรสายซิ่งเตรียมรับผลผลิตแบบ
5: ข้าวซิ่งอ้อยซิ่งข้าวโพดซิ่งให้ผลผลิตซิ่งโตไว
4: ใครก็ตามไม่ทันปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยแรงพลังมาปุ๋ยมาพลังล่าง
6: M150
3: นี่แหละครับพับช้ามาก่อนเลยนะครับใบแดงนะครับกล้าลงน้ำเงินฉลามทองแหมวันนี้ต่อยเลยนะครับศึกเจ้ามวยไทยวันนี้อุทัยทัพอาสามาเองพร้อมทั้งบุตรปู่เป็นสารด้วยนะครับมานั่งชมอยู่ด้วยเลยทีเดียววันนี้นะครับมาที่ดูศึกเจ้ามวยไทยกรรมการผู้การคุณเถลิงคุณบุญไม่ต้องห่วงต้อนรับขับสู้เต็มที่นี่แหละครับเอาคุณปุ๊กกี
1: ้วันนี้ครับปุ๋ยม้าบินกลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมสุดพิเศษมอบโชคกับแคมเปญปุ๊บปั๊บรับทองกับปุ๋ยตาม้าบินปี11ปุ๋ยตาม้าบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงแจกสักคนทองคำหนัก25ตังค์จำนวน2รางวัลเพียงซื้อปุ๋ยตา ICP ซื้อกับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายก็จะได้ร่วมลุ้นรายการกันในสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับ

0: ครั้งละ2รางวัลตั้งแต่วันนี้ถึง2มกราคม2570ที่จะถึงนี้ของครับ
1: ติดตามครับแฟนๆครับให้กำลังใจกันต่อไปนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับวันโลตัสสนั่นห้าง12เมษายนครับที่ห้างโลตัสทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับนำโชคศักดิ์ขบอยครับจะต่อยกับเลิศอนันต์กิจพิทักษ์นะครับผู้รองพรอดัมสภูมิพัฒน์ครับล้างแค้นนิมมณีกออดิศักดิ์ครับ12เมษายนครับชมฟรีนะครับที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชหน้าห้างโลตัสพบกันครับ
2: นี่นะครับโอรอบมาบินนะครับน็อกเอาท์นะครับครั้งที่14แดง18ปีนะครับอารมณ์เงินนะครับชายที่20ปีเอ้าตรงนก
1: ต้องบอกว่าทั้งนอกทั้งในครับคู่นี้ถูกคู่เลยนะครับครับยัดไส้แล้วเดินเสียบแล้วครับฉลามทองตั้งกำแพงหน้าไว้จะดึงถอยหลังครับเอาครับสมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับคู่นี้มีดีกรีทั้งคู่ครับแล้วก็เคยใช้บริการกันมาแล้วด้วยเอ้ามาถึงนาทีนี้สตอเหนือแล้วคุณสุนิทขาว
2: ตรงอย่างนั้นเอ้าขยับอีกยกวันมาแล้วเอ้าลุ้นเลยโอ้โหเอ้าเอาเสียบสิบเอาลุ้นหน้าจงเสียบไปเสียบไปเสียบมาให้ทำไมฉลามฉลามไม่เคยตื้นไม่เคยตื้นกระโหลกแดงเอ้ากระโหลกใส่ไปใส่ไปใส่ไปเอ้ามันต้องอย่างนั้นนี่นะครับศึกเจ้ามวยโอ้โหจะต้องเสียบลูกนี้นะครับ
1: กลายเป็นคู่เดือดอีกคู่นึงแล้วนะครับมาครับดูจังหวะดีๆโอ้ยจิ้มบัตรคืนนะครับหน้าสั่นเหมือนกันครับกลายนรกทิ้งขวาทีนึงนะมาโดนไป2บัตรนอกโดนในยังไงแยกมากติกาเบียวงครับน้องยุทธสุราชครับในทีมของเทพพิชัยยุทธครับมาเวทีเอกในวันนี้มาดันไปดันไปดันสู้ดันสู้ดันสู้คนหนึ่งตั้งกล้องอ้าวคนละที
2: โอ้โหนี่คุณปิยะทองไทยคนนี้เอ้าสมพรเจ้าสุวิโชตลูกหน้าจอชกออกมาเลยมันอย่างนี้ชิคเก้าโอ้โหทีมยาวหอคุณนก
1: แม่กลายเป็นคู่เดือดอย่างที่เรียนไว้ครับนี่เป็นมวยรอบมาบินน็อกเอานะครับคนที่แข็งแกร่งที่สุดจะคว้าแชมป์ครับรับอีก 600,000 ไม่เกี่ยวค่าตัวมาเสียงเชียร์ก็ดูครับมันไม่มันเอามันไม่มันเอาขยันบินขยันเตะมวยรอบมาบินต้องขยันแทงขยันเสียบถอยมาถอยมาถอยมาแทงแทงเอามาดิแทง
2: โอ้โหสุดสุดสุดสุดไม่มีไม่มีเก็ตก็ต่อยขวาไปแล้วลงลงแดงน้ำมันฉลามฉลามอย่าเตยตื้นอย่าเตยตื้นแม่ทีมฉลามมาเยอะอย่าต่อยขวาที่หน้าต่อยขวาไปแล้วลงซัดยันโอ้โหฉลามเสียบซ้ายมาโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ย
1: ต้องชื่นชมทีมงานสองสมหมายเลยครับวันนี้ไม่ผิดหวังนะครับคู่แรกสนุกมีโอกาสคัมแบ็กกลับมาอีกรอบนึงคู่นี้มวยรอบแพ้กลับบ้านโอ้โหแต่ละดอกแต่ละแข้งแล้วสุดยอดครับแม่ถ้าเป็นภาษาปากใต้ก็ร้อยพี่น้องร้อยนะพี่เงยร้อยร้อยร้อยร้อยร้อย
3: ทำงานหนักแบบคนเกินร้อยอย่าลืมพักใจออกไปใช้ชีวิตด้วยM150 สนับสนุนคนไทย
4: M150
2: นี่เลยครับพับช้าครับคู่สองวันนี้ไผ่แดงและโรงพันธุ์พินิจเมืองฉลามขาวนะครับสิทธิ์ฉลามฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวเสียไปแหมนี่แหละ118ปอนด์ในรุ่นแบนตัมเวทโอ้โหใส่กันสะเทือนสะเทือนสะเทือนนี่แหละของศึกเจ้ามวยไทยมันอย่างนี้โอ้โหนี่ซ้ายไปขวามาจับแต่ขวายัดไปลงในประตูอีกทีนึงอ้าว
0: ขอขอบคุณผู้ร่วมในการสนับสนุนรายการศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายด้วยดีเสมอได้มานะครับขอบพระคุณมากครับนี่คือรายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับทุกวันเสาร์นะครับจัดโดยทีมงานของบอสสมัยสุเมตตาพร้อมด้วยทีมงานผู้ประกอบครับ CEO สิทธิ์ปากพนังแดงเขาทรายและทีมผู้สนับสนุนที่ปรึกษานะครับโดยมีคุณโอตือจารุเมืองหรือปาวิทย์ก้องท้องสมุทรขอบคุณครับ
1: กลับมาบรรยากาศสดๆครับช่วงพักยกให้น้ำก่อนจะปล่อยตัวยกต่อไปครับต้องชื่นชมอีกคู่นะครับพยายามรักษามาตรฐานแบบนี้เอาไว้นะครับ

0: โดยเฉพาะการถ่ายทอดสดแม่แฟนๆดูกันเยอะครับเน้นเทนคุณภาพกระตุ้นให้ออกอาวุธกันเยอะๆแบบนี้ครับถูกต้องนะยกสุดท้ายก็ฝากพี่เลี้ยงไปด้วยคุณสมิทธ์ขาวบางทีแม่ไปใส่สัก2นาทีก็ยังช่วยนะไม่ใช่ไปถึงออกไปติ๊กชีโร่ยกสุดท้ายไม่เอานะ
1: ไม่เอามาเอาถึงยก4นะครับยกนี้นะครับต่อมาศูนย์นี่นั่งจออยู่อยู่กับอุทัยธรรมสามาดูนะภายในวินเข้าซ้ายไปนั่งลงยิงเอาซ้ายหลุดมาดองนั่งเลยเอาเสียบซ้ายแทงไปกระดมแทงลงแทงไปทำตรงล่างมาเตะขวาลงกระต่ายเตะแทงมาขวาอีกทีนึงโอ้โหฉลามฉลามไม่เคยตื่นเอากระดมเอาเสียบไปเสียบไปฉลามทองน้ำเงินเอารอจังหวะสายลุกขวามา
0: โอ้สุดกิ่งแม่กิ่งทองนะครับสมแล้วครับแม่เป็นมวยรอบมาบินที่สนุกสนานครับไม่เปิดโอกาสให้คนอ่อนแอนะครับคนที่แข็งแรงแข็งแรงที่สุดแล้วก็มีฟอร์มดีที่สุดครับจะเป็นแชมเปี้ยนไม่มีอะไรแก้ตัวทั้งสิ้นนะยังไม่ยอมกันอย่ายอมกันบนเวที
1: เอาเอ้ยขวามาโอ้โหหลุดได้ยังไงเสียบไปฉลามทองสองดอกสามดอกได้ไปอย่ารอนะกระโดดเตะเป้าขวาไปนี่นะครับโอ้โหพันเองแตกเลยนะครับวันนี้ขวามาขวาด้วยเลยเอาเออซ้ายมาฉลามทองฉลามทองน้ำเงินนะฝ่ายแดงกระโดดครบ
0: โอ้สุดๆจริงๆครับมาครับจังหวะยาวๆสาดแข้งแทงเข่าวางกันเนื้อนะครับสายหลุดไปครับสายหน้าของการลมต้องขยับแล้วฉลามทองขวาลากมาจากหัดใหญ่สงขาไปแล้วครับมา
1: โอ้โหนี่บังนี้มันบังนี้มันจบบังนี้ผู้ชายลุดลุดหน้าจะโอ้โหมันต้องเป็นอย่างนี้มันสุดๆนะโอ้โหดูทั้งเมืองเลยมาเพียบด้วยยายทองไทยเอ้าคุณนายทายทักทายเอ้าการอารมณ์แดงก็เหมือนฉลามทองเอ้าคือโอ้โหหยิบยาววะหอม
0: สุดเดือดนะครับคู่นี้มาครับวางในเนื้อจิ้งขวาขึ้นไปลากมาก้านรกแปดเจอกับแทงหน้าของฉลามทองมาครับน้องยุทธสุราสั่งดุยแล้วโดนขวาอีกแล้วครับโอ้โหจังหวะสองของฉลามทองเตะแล้วตั้งซ้ายหน้าไว้ครับแม
1: ่โอ้โหเตะแรงน้ำเงินนะครับฉลามทองไฟแดงกล้าลงฉลามทองนี่เอ้าฉลามทองเดินสายอีกเดินอีกฉลามทองโยกไว้เอ้าฉลามทองลุกอีกลุกขึ้นหนีไปฉลามทองอีกขวางใช้เอ้าปัดมาแทงไปกันไว้กรรมการแก่แย
0: ่แยกไปครับกติกาปิยวงศ์เดินดีครับกล้าลงชุมพรครับปากประตูภาคใต้ไหลสงขาแล้วตอนนี้เอามาแม่ดึงนิดเดียวครับก้าวและแทงลูกทีเด็ดเลยครับฉลามทอง
1: นี่แหละครับลูกนี้เลยครับกุมารผู้หอกด้วยนะฉลามทองก้าวและแทงนี่ผมเอาหมดยกครับหมดยกที่4นะครับโอ้โหสุดๆๆๆครับบอล
2: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
3: I love Apache
4: เจ้ามวยไทยฉลองครบรอบ30ปีผนึกกำลัง7โปรโมเตอร์ดังทั่วฟ้าเมืองไทยเปิดหลากศึกมวยรอบสร้างมาตรฐานยอดมวยระเบิดศึกความมันทุกวันเสาร์เวลา 12:15 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus
5: M150 อุลตร้ามาบินขอเชิญชมศึกมวยแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่14ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 600,000 บาทรองชนะเลิศรับ 200,000 บาทรวมรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทศึกมวยแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่14สุดยอดมวยระดับแชมป์ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 น.ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: นี่นะครับพับช้ามาเลยนะครับฝ่ายแดงกล้ารงเข้ามาฉลามทองสู้กัน118ปอนด์นี่นะครับลงดานประตูขวาเจอขวามันต้องต่อยกันอย่างนี้ของศึกเจ้าโวยไทยนะครับนี่แหละประกันมีการคุณเถลิงอยู่บำรุงบอกว่าบอสสมัยนี่จัดไปเลยจัดให้ยิ่งใหญ่อ่ะคุณปกิ
6: บริษัทไทยยูนิ่นกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตสินค้าตาสีเล็กและผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลกหลังขอจิงโจ้เหล็กทนแข็งคุ้มกว่าได้เนื้อเหล็กหนาเต็มๆผลิตตรงตามสเปครับประกันสูงสุด3ปีเมื่อมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาด้วยยาแก้ปวดแก้ปวดเมื่อยตากำเป็นเด็ดหรือยาน้ำแก้ปวดเมื่อยตากำเป็นเด็ดยาแก้ไอตาอาบาเช่และยาแก้ไอตาอาบาเช่ส สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่ครับ
0: ย้ำมาจากพี่กบคนกดนะครับหลักหายบู่ร้อยเอ็ดครับกับย้อยใบหยกสวนจากคาเฟ่ครับชกกันแน่นอนครับ31กรกฎาคมครับนู่นครับไปที่โรงยิมโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังครับทีมงานพันธมิตรแดนใต้การันตีมาครับจากโก้ VP ยืนยันแม่งแรงหนึ่ง
1: มาลุ้นกันต่อเลยครับสุดท้ายยก5ฝ่ายแดงกล้าลงน้ำเงินฉลามทองโอ้โหอุทัยยังประสานกับเอาวัดไม่สูญไม่กระพริบตาเลยเอาพยายามอีกยังบุกไปกระโดดบุกไปแม่ฉลามฉลามติดขวาดีออกไปเอ้ามาโอ้ยใส่วิ่งใส่เลยนะครับกระโดดเดินยังเดินอย่างเดียวไม่ทันเดินอย่างเดียวไม่ทัน
0: ครับยังพอมีเวลาครับฉลามทองอย่าถอยเยอะโอ้ยวางขวาครับไล่แล้วนะครับทางด้านกล้านะลุงมาร์กัสเวนโบกเป็นโนราแล้วตอนนี้ยุทธสุราชโบกอีกเดินเอาโอ้ยวันนี้ไม่ผิดหวังครับสองคู่นั่งบรรยายคุณสุนิขาแล้วมีความสุขครับ
1: มันต้องอย่างนั้นนี่นะครับนี่แหละครับประกันคุณเฉลิมคุณพวงบอกว่าบอลสบายจัดไปเอาประธานบอลทุ่มไปจนนี่นะในนามคุณจริยุทธตลาดคุณพิพงศ์ยิ้มทุบเอาการรบต่อยขวาไปแทงไปโอ้โหฉลามฉลามแต่ไม่เข้าแล้วนะครับน้ำเงินฉลามทองการรบเป็นฝ่าโอ้ยเตะขวาได้นะการรบแต่โอ้โหแต่ว่าฉลามทองแบบใช้พื้นที่โอ้โหทีมลูกนี้นะครับไล่ทีไปเลยอ่ะการรบต่อยขวาไปฉลามทองเตะขวามาอีกทีนึงแม่ฉลามทองนี่ใช้พื้นที่เป็นประโยชน์นะครับฉลามทองน้ำเงินนะต่อยไม่เข้านะครับการรบแม่สมต้องบุกตลอดเลยทีเดียวการรงฉลามไม่เข้าแล้วออกนิดนึงมีหมัดหน้ารบกวนคุณน
0: พเป็นคู่ที่ดีอีกหนึ่งคู่นะครับต้องขอชื่นชมครับโอ้ยังไม่ยอมครับการรงทั้งสับทั้งต่อยเอาฉลามทองกระแพงหน้าไว้วิ่งเข้าใส่ครับโอ้แลกสนุกครับโอ้ยอีกหน่อยเติมให้สุดเติมให้สุดอีกนิดเดียว
1: เอ้าเหลือนาทีนึงฝ่ายแดงก็รงเอ้าฉลามทองออกซ้ายไปอีกซ้ายมาโบกแล้วนะครับเป็นเจรจรไปแล้วนะครับฉลามทองพี่เลี้ยงเอ้าขวาสวยของฉลามทองลูกนี้ได้เอ้าราดรงหมายความว่าพี่เลี้ยงก็โบกไม่ให้เข้าแต่ว่าเราไม่สนใจบุกนะบุกอย่างเดียววิ่งสายเอาทีไปราดรงเอ้ามาใจแกร้อนแดงนะครับราดรงเหมือนฉลามทองฉลามทองไม่เข้าแล้วเอ้าเอ้าเตะขวามาเอ้าเตะขวาไปแหมเอ้าขวาไปโอ้โหพี่เลี้ยงต่างฝ่ายต่างโบกแล้วนะครับเอ้านี่นะครับต้องรุ่นกรรมการแล้วเอ้าอีกนิดนึงคู่นี้คู่2นะครับสู้กัน118ปอนด์ฝ่ายแดงหน้ารุ่งพันธุ์พินิจน้ำเงินฉลามทองนะครับ10ฉลามขาวนี่แหละของหมดยกสุดท้ายนะครับแหมรอบนเวทีสักครู่เดียวนะครับนี่แหละแต่ละคู่มันๆทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับของศึกเจ้ามวยไทยนี่แหละที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับบนเวทีรับรายได้ก่อนจากธนาชัยก่อนเลยนะครับแล้วก็ใบที่2ข้ามฝากไปใบสุดท้ายไทยไปไหนครับโอ้โหสุดๆเลยนะครับนี่แหละครับฉลามทองนะครับสิทธิ์ฉลามขาวเป็นฝ่ายชนะกล้าณรงค์พันธุ์พินิจไปนะครับโอ้โหเชื่อเฉือนอ้าวคุณนิพนธ์เงียบท้วมขึ้นไปแล้วนะครับตัวแทนของปุ๋ยตรามาบินนะครับนี่มอบรางวัลชนะรอบน็อกเอาท์ด้วยรับไป 20,000 นะครับปลอบใจก็รับไป 5,000 บาทนี่ดูความช้านิดนึงเตะขวามายัดเลยโอ้โหต่อยขวามานี่แหละครับกล้าณรงค์ไล่ก็จริงนะครับแต่ว่าฉลามทองแกนี่แหละแพ้ก็ออกเป็นออกไปเรื่อยนี่แหละความมันนะครับของศึกเจ้ามวยไทยนี่ทุกวันเสาร์นะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแฟนตึงตลอดเลยทีเดียวเสียบไปนี่แหละดูความใหญ่นิดนึงนี่แหละครับพักก่อนครับพักก่อน
2: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อม
3: I love Apache
5: M150
7: ศึกเจ้ามวยไทยสนับสนุนโดยหลังคาเมทัลชีทบลูสโคคิงโปรบ็อกซิ่งไทยแลนด์สารกำจัดวัชพืชสีชมพูต้องกลูโปรสวีป
5: ท็อปวันขอเชิญชม
8: ศึกท็อปวันมวย

0: มันพันดุครั้งที่8ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 600,000 บาทรองชนะเลิศรับ 200,000 บาทรวมรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 น.ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: กลับมาติดตามชมกันต่อนะครับศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยประจำวันเสาร์ที่6มิถุนายนนะครับจัดโดยบอสสมหมายสุเมตตาพร้อมด้วย CEO สิทธิ์ปากพนังผู้ช่วยและแดงเขาสายนะครับสมยศคุณขำประกบคู่มวยนะครับโดยมีคุณโอตือประวิตรก้องท้องสมุทรเป็นทีมผู้ปรึกษาครับM110 เครื่องดื่มในใจคนไทยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยมอบรางวัลหมัดคนเกินร้อยให้นักมวยที่ชกได้ดูเดือดเกินร้อยชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศทุกสัปดาห์ละ 5,000 บาทนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเมล็ดแตงโม M16 เคี้ยวเพลินอร่อยมันทุกเม็ดหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณนะครับเมล็ดแตงโม M16 โดยคุณประชนอุลบทรประธานกรรมการผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนเสื้อพี่เลี้ยงนักมวยในรายการศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยขอบคุณครับ
2: เอาละครับบนเวทีครับคุณนิพนธ์เดียมทวมนะครับผู้แทนของบริษัท ICP International จำกัดหรือว่าปุยตาท็อปปันครับไอเกียรติมอบพวงมาลัยนะครับเป็นกำลังใจก่อนการชกให้กับคู่เอกคู่ไรศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายในวันนี้ครับแล้วก็รางวัลพิเศษนะครับสำหรับคู่นี้ท่านน็อกอาจารย์ 10,000 บาทนะครับถ้าคะแนนนี้ 5,000 บาทครับนี่คือรางวัลพิเศษนะครับจากบริษัท ICP นะครับ International จำกัดหรือว่าปุยตาท็อปปันครับคู่นี้เป็นมวยรอบท็อปปันมวยมันพันดุนะครับบนเวทีผู้ชี้ขาดครับธนาชัยจำนงครับเอาละครับตามต่อนะครับคู่เอกคู่ไรศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายในวันนี้เสาร์ที่6มิถุนายนนะครับ2คู่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าไฟแลบฝุ่นตลบเลยครับคนเดิมครับขวามือของจอทีวีครับนี่คือมากัดเหม็นนะครับขึ้นไปบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลนะครับทางด้านของชาติพยัคฆ์ซึ่งวันนี้มา2นะครับฉลามทองแล้วก็ชาติพยัคฆ์ซ้อมอยู่ที่ลานนาวอเตอร์ไซค์ครับส่วนทางด้านของสิงห์ธนวัฒน์นี่ก็หัวหน้าคณะครับคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงครับนกยีราฟกระบังครับบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับอาจารย์แชมป์ชนแชมป์ด้วยครับสิงห์ธนวัฒน์นี่เป็นแชมป์มวยรอบแชมเปี้ยนมาบินนะครับครั้งแรกเลยครับอาจารย์ปี2559ครับวันนี้กลับมาใหม่อีกทีนึงมาได้ตัวนะครับต่อยมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8ครับส่วนชาติพยัคฆ์แชมป์มวยรอบท็อปวันนะครับ2ปีที่ผ่านมาครับเดี๋ยวมาดูครับวันนี้ใครจะได้แต้มนะครับในรอบแรกนัดแรกครับสิงห์ธนวัฒน์นกยีราฟกระบังหรือว่าบิ๊กแบงค์ชอโคยุฮะอิซูซุจอมเก่าวัย29ปีจากอำเภอน้ำดีจังหวัดอุบลราชธานีล่าสุดภายน็อกเทพาทิพย์หรือว่าจอมใจนะครับนักสู้ยิ้มแล้วครับมีคุณธีรวุฒิห่อหุ้มนะครับหรือว่านกยีราฟกระบังครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนกยีราฟกระบังครับนักเล็กนะครับเป็นทีมงานตาดำเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับส่วนชาติพยัคฆ์ลานนาวอเตอร์ไซค์ครับอาจารย
3: ์ครับ
2: นักชกนานรอเลยครับดาวโรจน์อนาคตดีครับหลังจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเองนะครับวัย19ปีครับจากอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับล่าสุดแพ้น้องแสนรักที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ครับมีทอนมวยไทยบันเทิงนะครับแล้วก็มากัดเบนครับกัณฑรเทพทองครับน้องชายของพี่จิมมี่ครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ลานนาวอเตอร์ไซค์ครับมีคุณเขียวนะครับเป็นทีมงานเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนดูแลในเรื่องของการฟิตซ้อมกับอาจารย์นี่คือประวัติแล้วก็โปรไฟล์ครับมวยไลท์ในวันนี้ครับ
3: ก็อีสานกับใต้มาเจอกันนะครับมาเรียกว่าต่างดินต่างภาษายังไงก็ไทยแลนด์เหมือนกันนะครับมาลายพร้อยทั้งตัวทีเดียวครับสิงห์ธนวัฒน์นกกีราฟกระบังสีสันสวยงามเขียวแดงมาหมดครับเอาล่ะวันนี้เนื้อตัวดี
2: แททู
3: ครับ
2: เขายอมนะจันนี่หลายหมื่นนะจันเพ้นอย่างนี้หลายหมื่นนะไม่ได้สั่งนะจันเพ้นนะครับดูนะครับค่อยๆเติมนะครับไม่ได้ทำได้ทีเดียวนะครับ
3: ก็ไม่เป็นไรครับหาเงินง่ายใช้ไปเถอะแต่ว่าก็เก็บไว้ส่วนนึงแต่ว่าถ้าเราอยากใช้อะไรที่มันเป็นประโยชน์เป็นที่เราพอใจก็ใช้ไปนะครับแต่ว่าก็ต้องมีเหลือไว้บ้างครับไม่ใช่ใช้จนหมดไม่ใช่ว่างวดหน้าเดือนหน้าต่อยกูได้อีกแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องเก็บไว้ครับ
2: เอาละครับรอบนี้นะครับเงินรางวัล 600,000 บาทครับ
3: ครับ
2: สำหรับผู้ชนะเลิศนะครับรอบทั้งวันมวยมันพันดุครั้งที่8ครับอาจารย์รอบแรกนะครับนัดแรกของทั้งคู่นะครับสิงห์ธนวัฒน์อดีตแชมป์มวยรอบแชมเปี้ยนมาบินนะครับครั้งแรกนะครับตอนนั้นนี่ต่อยมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินในชายชื่อบิ๊กแบงค์ชอโคยุฮะอีซูซูนะครับวันนี้เจอกับชาติพยัคฆ์แชมป์มวยรอบทั้งวันมวยมันพันดุเมื่อ2ปีที่ผ่านมาครับครั้งที่7นะครับค่อยๆขยับเข้าไปครับขวาเจอขวานะครับได้คนละอย่างดีคนละแบบ

0: ครับเขาเกมกระดูกดีอยู่กับกางเกงสีแดงครับในวัย29ปีครับนั่นแหละครับก่อนหน้านี้อยู่กับคุณชาญฉลาดทองดีมาก่อนนะครับบิ๊กแบงค์ครับตอนนี้มาอยู่ที่นกยีราฟกระบังชิงจังหวะกันอยู่ครับใกล้ๆครับสองคู่ที่ผ่านมาไม่ผิดหวังนะครับสำหรับศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายในวันนี้ครับสองที่6มิถุนายนครับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยติดตามได้ครับความมันความเร้าใจครับเสิร์ฟความมันโดยช่อง3จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับยังจับจังหวะกันอยู่ครับใจเย็นๆหมดยกที่1ครับ
1: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: M150
3: คู่เอกศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายบนเวทีน่าสนใจมากครับแต่ว่าตรงนี้ก็ยิ่งน่าสนใจกว่าครับก็ขอขอบคุณครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา DBMP Double Max Plus นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณสัญชัยพาสันเทียนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา DBMP Double Max Plus นะครับได้ที่ @line ID DBM 6600นะครับข่าวดีสำหรับแฟนมวยนะครับซื้อวันนี้10กล่องแถม2กล่องในราคาเพียง750บาทนะครับโทรได้ที่0854297111ก็มอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะในคู่ที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ครับนั่นก็คือฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวครับฝ่ายน้ำเงินครับที่เอาชนะกล้านรงค์พันพินิจไปได้แบบว่าสนุกตื่นเต้นนะครับขอบคุณครับสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา DBMP Double Max Plus นะครับเชิญบนเวที
4: ศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25นะครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยกลับมาอีกครั้งลุ้นรางวัลกับสัปดาห์เว้นสัปดาห์กับบริษัทบอเคนิเทคเจ้าของผลิตภัณฑ์ตาหมาแดงให้กับร้านค้าและผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จะได้รับคูปองลุ้นรับโชคเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรเพื่อลุ้นรับโชคผลิตภัณฑ์ตาหมาแดงสัปดาห์ละ2รางวัลและในสัปดาห์สุดท้ายเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับลุ้นรับโชครางวัลสลากออมสินมูลค่า 25,000 บาทจำนวน4รางวัลจะจับรางวัลพร้อมประกาศผลในรายการศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนที่จะถึงนี้ครับ
3: เอาละครับมารอบต่อไปมาดูครั้งที่8ครับเงินรางวัล1ล้านบาทนะครับชนะเลิศรับไป 600,000 ครับพร้อมด้วยรางวัลเกียรติยศแล้วก็เข็มขัดแชมเปี้ยนชาติเอวนะครับรองชนะเลิศ 200,000 บาทครับพร้อมด้วยรางวัลเกียรติยศอันดับ3 150,000 บาทนะครับแล้วก็อันดับที่4 50,000 บาทครับนี่คือรางวัล นะครับมวยรอบท็อปวันมวยมันทะลุครั้งที่8ครับแล้วก็ผู้ชนะน็อกคู่ต่อสู้นะครับในแต่ละไฟในแต่ละนัดในแต่ละสัปดาห์จะได้รับเงินรางวัลพิเศษอีก 10,000 บาทครับถ้าคะแนนนี้ 5,000 บาทครับนี่คือรางวัลครับให้กับนักมวยนะครับอาจารย
5: ์เครื่องร้อนแต่หัววันนี่แหละครับวันนี้ศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายแต่ละคู่กระโดดกระโปรยกันชนะชัยจำลองอะไรครับเตือนนิดหน่อยไม่ได้เจตนาไม่ว่ากันโอ้ยมาหนักๆแรงๆตั้งแต่ยกนี้เลยครับ
0: มีสมนายนะครับเห็นได้เก่งใหญ่ครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับแชมป์ชนแชมป์นะครับทางด้านกองสิงห์ธนวัฒน์นะครับลายครามนะครับ29ปีแชมป์มวยรอบแชมเปี้ยนมาเป็นครั้งที่1เลยครับปี2559ที่นี่ครับยังยืนหยัดอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้อาจารย์ในขณะที่ทางด้านของเนี่ยครับชาติพยัคฆ์น้องชายของศิลาเงินนะครับตัวที่นี่ดังที่นี่เลยครับอาจารย์แชมป์ท็อปวันนะครับวัย19ปีเท่านั้นแหละครับอาจารย
5: ์โครงร่างแข็งแรงดีครับนะครับกระดูกอาจจะเสียเปรียบนิดหน่อยนะครับแต่ว่าได้ความสดเอาเหรอสดเหรอจิ้มลูกเก๋าต้องให้ขาวครับสิงห์ธนวัฒน์
0: ครับสดใช่ไหมอาจารย
5: ์
0: มัดขวาครับสับขาประสบการณ์สูงอยู่แล้วนะครับมาดูดีเชื่อมองมินไม่ต้องพูดถึงครับสำหรับทางด้านของสิงห์ธนวัฒน์สิงห์อุตสาหกรรมการในตาแค่ขวาครับชาติพยัคฆ์เนี่ยครับต้องเดี๋ยวจะชกมวยแล้วนี่เป็นนักวิ่งมาราธอนด้วยนะครับ
5: โอ้โหเ
0: นี่ยให้ความปลอดภัยครับแล้วก็เป็นลัมเบเยอร์ลูกเด็กด้วยอาจารย
5: ์ไอทีเขาเรียกว่าปอดเล็กแล้วครับโอ้โหวิ่งระยะไกลนี่ต้องปอดต้องใหญ่จุกออกซิเจนเยอะๆสดกระเก๋านี่ต้องดูอย่างกันยาวๆนะครับเริ่มต้นมาเก๋าต้องเร่งเครื่องก่อนไม่งั้นปลายสดสดจะได้เปรียบแต่ว่าคู่นี้ไม่รู้ครับไม่รู้เป็นไงเอ้ามาสิงห์ธนวัฒน์ฝ่ายแดงชาญพยัคฆ์น้ำเงินเอาไปก็ไม่กลัวผมไม่กลัวโอ้ยไม่เป็นไรครับ
0: นะครับมาบัดขวาครับทางด้านของชาญพยัคฆ์เอาละครับดูร่างช่วงชกดูใหญ่กว่านะครับรอบแรกนัดแรกของ สายบีครับสายนี้ทางของชาญยศเก็บ2แต้มไปเรียบร้อยนะครับในการชนะโรมันนะครับในนัดที่ผ่านมา

0: สิงห์ธนวัฒน์กับชาติพยัคฆ์ครับสะสมคะแนนนะครับในรอบแรกชก3ครั้งนะครับคะแนนอันดับที่1แล้วก็ที่2ครับไปต่อครับรอบรองชนะเลิศยกที่2เดี๋ยวกลับมาตามความมันต่อครับ
1: ตัวเองรักเขาไหมอ่ะรักเท่าไหน
2: เท่าท็อปวัน
3: แค่นี้
4: แค่นี้ก็เยอะแล้ว
5: แค่นี้ก็เยอะระเบิดระเบ้อปุ๋ยท็อปวันใช้น้อยผลผลิตบึ้มบึ้มบึ้มใช้น้อยผลผลิตเยอะท็อปวัน
6: M150
7: มาบนเวทีก็ตื่นเต้นเร้าใจแต่ว่ามาตรงนี้ร้อนแรงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักมวยทุกคนที่ต่อยในรายการศึกเจ้ามวยไทยครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์นะครับเติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะครับโดยคุณวรเชษฐ์ภัยสาคมาศนะครับบริษัท B Innovate จำกัดขอมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์นะครับให้กับฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวครับซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนนักมวยที่ได้รับมอบนะครับจริงๆแล้วก็จะมอบให้ทุกคนนะครับสอบถามข้อมูลสินค้าหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองได้ที่023744146นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์นะครับขอมอบรางวัลพิเศษ25,000 บาทให้กับนักมวยทุกคู่ในช่วงถ่ายทอดสดครับที่สามารถชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยแม่ไม้มวยไทยต่างๆนะครับอาทิซอกกลับเข่าลอยเตะก้านคอหรือว่าจระเข้ฟาดหางรับไปเลยครับ 25,000 บาทจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะครับเชิญบนเวทีครับ
8: ขอบคุณครับบนเวทีนะครับจังหวะที่ทางด้านของสิงห์ธนวัฒน์นะครับถีบแต่ว่าชาติพยัคฆ์นะครับรอที่จะสวนด้วยแข้งขวานะครับมาจังหวะโต้เนี่ยครับโต้ซ้ายทีขวาทีโดนดันล้มลงไปนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับร้านอาหารควรเป็นแชมป์พุทธมณฑลสาย5ต้นตำรับปลาช่อนหรือสวนสมุนไพรกระเทียมโทนกบทอดน้ำปลาปลากรดแกงส้มใต้ยำมังขาวตาลิงถือลูกท้อใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกไวเมียนศีรษะเป็นหวัดกัดจมูกสูบลมได้มีจัดจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านคุณครับขอบคุณครับ
0: นะครับขอมาจากนี้ครับขอเรื่องของยานะครับขอเชิญชมครับจากไทยนาภาคครับและสำหรับต้องมาเริ่มเปิดใช้ครับในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้ครับเจอกันที่สนามมวยนะครับเวทีมวยไทยนาภาคครับอำเภอวิหารแดงจังหวัดลบสระบุรีครับจังหวัดสระบุรีครับไปดูเบอร์เนี่ยกับทางด้านของเพชรสองแสงครับนั่นคือผู้ไอ้ไรครับในนัดเปิดสนามนะครับจึงมวยไทยนานาภาคนะครับนัดเปิดสนามนัดปฐมฤกษ์ครับเสาร์ที่13มิถุนายนนี้บนเวทีครับตามต่อสิงห์ธนวัฒน์กับทางด้านของชาติพยัคฆ์สิงห์อีสานกับประการแดนใต้ครับรุ่นพี่กับรุ่นน้องนะครับชาติพยัคฆ์นั่นแหละครับเด็กหนุ่มร่างกายสดในวัย19ปีกำลังสดกำลังห้าวเลยครับอาจารย
9: ์ครับ
0: นะครับปลายหน้าขวางหน้าไว้ครับกลางเวทีตีไม่ได้แยกออกมาครับแยกออกมา
9: อายุต่างกัน10ปีนะครับมองหน้าแล้วไม่หลบตาไม่กลัวก็เอาละได้รู้กันมาถึงยกที่3นี้ดูว่ามวยสดจะเป็นยังไงครับคู่นี้กี่สูสีโอ้ยจบปริญญาตรีแล้วนะครับทางด้านชาติพยัคฆ์ในขณะที่สิงห์ธนวัฒน์นั้นขอเรียนแค่ม.ปลายก่อนนะครับจากโรงเรียนน้ำยืนมัธยมปลายก็ขอชกก่อนแต่จริงๆแล้วคิดจะกลับไปเรียนก็ได้นะครับครับนะเรียนทางออนไลน์เดี๋ยวนี้เขามีหลายสถาบันแข้งซ้ายมีถีบยันนี่อย่างนี้เขาเรียกลูกเก๋าครับเตะแล้วคามีถีบยันไว้อีกข้าวนะ
0: มาต้องต่อเนื่องครับอาจารย์นี่คร
9: ับ
0: สูงนะครับหัวกระแรกแล้วครับทางเวทีครับหนึ่งปิดโอ้ย
9: ลูกนี้เนี่ยครับ
0: การเริ่มเดี๋ยวนี้พักการนะครับทางด้านของชาติพยัคฆ์
9: ลูกกระตุกนะลูกกระตุกความแข็งแรงครับมันก็จะเริ่มเห็นแล้วล่ะอ้าวขอให้ใจนิ่งอยู่ที่สิงห์ธนวัฒน์
0: ใช้ได้อาจารย์ลูกเดียบกระชากกระตุกเนี่ยไม่ผิดกติกานะครับ
9: ไม่ผิดไม่ผิด
0: อย่าไปเตือนนักมวยนะครับทุกวันนี้พอบิดหน่อยนึงครับอาจารย์เตือนเลยครับ
9: ไม่ได
0: ้ว่าที่วงในเอาละครับจับได้เปรียบครับทางด้านของชาติพยัคฆ์โจทย์ใหญ่โจทย์ยากนะครับทางด้านของสิงห์ธนวัฒน์หรือว่าเจ้าบิ๊กแบงค์ครับ
9: ก็เป็นกรรมการก็ต้องมาทบทวนกติกานะครับบางครั้งบางทีเราอาจจะหลงลืมไปเพลินไปไม่ได้ทบทวนก็ต้องดูครับอาจจะผิดพลาดได้เข้ามาแข้งขวายังไม่โดนโยกมีโยกมีโยกใส่ทั้งตัว

0: พยายามไม่เอาทิปนี่นะครับทางด้านของชาติยักษ์นะครับขยับเดินนะครับอาศัยความสดหมดนะครับโดนนี่ไม่มีสะทกสะท้านแล้วครับสิงห์ธนวัฒน์รุ่นพี่เขาเกมกันดูดีแต่ว่านี่ครับน้องไม่สะเทือนเลยครับอาน้องไม่สะเทือนบิดอีกแล้วครับเนี่ยครับหาเหลี่ยมครับแต่งเหลี่ยมบิดมาเอาละครับปิดไม่ได้ครับหมดยกไปชมโฆษณาสวยๆก่อนครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อครับ
1: ทำงานหนักแบบคนเกินร้อยอย่าลืมพักใจออกไปใช้ชีวิตด้วย
2: เกินร้อยใจเกินร้อยสู้ไม่ถอยถอยไปก็ตา
1: ม M150 สนับสนุนคนไทย
2: ใช้ชีวิตที่เกินร้อย
3: M150
0: มาดูนะครับเก๋าก็ต้องให้เขากางเกงแดงถ้าสดต้องให้น้ำเงินเจอครับชาติพยักษ์กระตุกทีสองทีเก๋าทำท่าจะหัวที่หัวตำนี่ลูกนี้อะไรครับก็ต้องโอ้ยมีแตกด้วยโอ้โหก็บรรดากองชงกองเชียร์ไปดู
4: ใจแป้วอาจารย
0: ์แตกแล้วทำไงอ่ะ
4: อะไรครับบรรยากาศสดๆในช่วงระหว่างพักยกนะครับไปที่คุณเบกกี้เลยครับ
5: กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับปุ๋ยท็อปวันใช้น้อยผลผิดเยอะด้วยกิจกรรมสุดพิเศษภายใต้แคมเปญศึกท็อปวันมอบโชคปี8แจกสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์นะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์กับกติกาง่ายๆเช่นเคยเพียงซื้อปุ๋ยตา ICP พิเศษสำหรับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการจะได้รับคูปองชิงโชคทองคำจำนวน1ใบยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์ครั้งละ1รางวัลตั้งแต่วันนี้ถึง26ธันวาคม2569นี้ขอบคุณครับ
4: เอาละครับ3ยกผ่านนะครับเดี๋ยวตามต่อครับยกที่4ครับคู่เอกคู่ไรศึกเจ้ามวยไทยสอสมัยในวันนี้ครับเสาร์ที่6มิถุนายนนะครับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยสามารถติดตามความมันความร้าวใจแบบนี้ได้ครับเดี๋ยวทุกวันเสาร์นะครับทางหน้าจอช่อง3แห่งนี้นะครับก่อนตามยกต่อไปครับผมมาตะแขกคงวารีขอเชิญชมนะครับศึกมวยมันวันฉลากพัดวัดหนองคายครับในวันพรุ่งนี้นะครับอาทิตย์ที่7มิถุนายนนะครับชมฟรีครับเจอกันที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราววัดหนองคายนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ออกสตาร์ทเวลา18นาฬิกาครับอาจารย
0: ์มาถึงยกที่4คู่เอกศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายครับเป็นมวยรอบมวยมันพันดุนะครับท็อปวันมวยมันพันดุแม่ก็มาด้วยความดุจริงๆครับเจอกระตุกล้มไป2ทีในยกที่3สถานการณ์ทำให้สิงห์ธนวัฒน์ฝ่ายแดงครับต้องเดินแล้วต้องเดินแล้วอยู่ที่ไอ้น้องเป็นไงใจยังนิ่งอยู่ใจยังนิ่งอยู่แล้วไม่กลัวด้วยมาดิมาดิเข้ามาดิมาต้องเดินแล้วครับทางด้านสิงห์ธนวัฒน์แขนซ้ายแย่ๆโอ้ยเมื่อเช้ามา126ปอนด์เท่ากันนะครับเบียดกันไปเบียดกันมาเอาละครับเอาไปตีในยกที่ผ่านมานี่หัวคิ้วซ้ายนะครับของสิงห์ธนวัฒน์แตกตอนนี้ก็เก่งมากครับคัดเลือดอยู่เลยไม่มีเลือดให้เห็นเลยครับ
4: ดีมากครับจากต่างชาติขึ้นไปมีเพียงให้น้ำด้วยครับทางการของสิงห์ธนวัฒน์นั่นแหละครับเขามาเรียนรู้นะครับคนที่จะขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงก็ต้องผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีครับดูนะครับทางด้านของชาติยักษ์เน้นแล้วครับขึ้นเวทีในวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์เขาด้วยนะครับ
0: ฉลองวันเกิด
4: ที่คาราทอนเทพทองและมาคัตเบนครับ
0: ครับ
4: ซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าลานามอเตอร์ไซค์มาที่นี่3นะครับอาจารย์3รายครับมีรายที่2ครับบิดลงไปโอ้ความแข็งแรงสู้ไม่ได้การ
0: เห็นชัดเจนเบียดแล้วปะทะแล้วนะครับยืนระยะยาวๆนะครับเก๋าต้องเก๋าจริงครับเปลี่ยนเกมแล้วทีนี้อาศัยตัวช่วยหรือไม่ทางด้านสิงห์ธนวัฒน
4: ์นั่นแหละครับอาวุธเบาแล้วนะครับสิงห์ธนวัฒน์เข้าไม่ถึงนะดิน
0: ั่นแหละครับขยับเดินนะครับต้องเดินครับเนี่ยครับ
4: ลีลาครับโยกจังหวะรอๆครับตอนนี้ต้องบอกว่าวันเวครับสนุกข้างเดียวแล้วครับสำหรับทางด้านของชาติพยักษ์สองแต้มแรกในมารอบทำวันวันพันดุครั้งที่8ครับไม่น่าจะเป็นเรื่องยากครับแต่ว่าถ้าแกมีใจปิดเกมนี่10,000ด้วยนะอาจารย์มี10,000นะ
0: มี
4: รางวัลพิเศษ10,000นอกเหนือจากค่าตัวด้วยครับ
0: อ๋อถ้าชนะน็อกนะครับหรือว่าถ้ามีสอบตับเข่าร้อยหรือว่าจระเข้ฟาดหางก็ 25,000 บาทนะครับกอริลลาเอ็กก็ให้อยากเห็นอยากเห็น
4: ขึ้นลมต้องบอกว่าสงบนะครับแข้งซ้ายใส่เข้าไปสิงห์ธนวัฒน์หัวใจยังดื้ออยู่ครับหัวใจยังได้อยู่ครับแต่ว่าเนี่ยครับตอนนี้ทำอะไรไม่สะทกสะท้านไม่สะเทือนครับเนี่ยครับ
0: ลายไม่จนกระดานแล้วครับ
6: ออกอาวุธแล้ววนออกมาทางด้านขวาแข้งขวาจานดูนะครับจะไปดักน้องครับโดนแข้งขวาก่อนเลยครับ
0: สายตาดีแล้วกันนะนอกจากหัวใจดีแล้วสายตายังดีครับทางด้านชาติพยัคฆ์หมดยกที่4ครับ
7: ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้คบพายาหม่องขาวตาลิงถือลูกท
8: ้อยาหม่องขาวตาลิงถือท้อ
9: จำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
10: M150 ท็อปวันขอเชิญชมศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 600,000 บาทรองชนะเลิศรับ 200,000 บาทรวมรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 น.ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: ในยกที่ผ่านมานะครับชาติพยัคฆ์ฝ่ายน้ำเงินนี่ก็กระนำใส่อยู่ฝ่ายเดียวแล้วครับสิงห์ธนวัฒน์ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเนี่ยนะครับตั้มรัดวัดเบี่ยงไปแล้วแรงปะทะนะครับต้องเปลี่ยนเกมแล้วยกนี้จะทำไงทิ้งใบไพ่ตายขนาดไหนคุณเถลิงอยู่บำรุงคุณนิพนเนียมท้วมนะครับก็ประจำการอยู่ตลอดเวลาครับคุณเป๊กกี
5: ้ขอบคุณด้วยการสนับสนุนนะครับจิวเจ้งปู่เซนเจียวหนัน S1 นะครับสรรพคุณบำรุงร่างกายจิวเจ้งปู่เซนเจียวหนัน S1 มีจัดจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วไปสอบถามข้อมูลโทร034-440-888ขอบคุณคุณสายชนชัยพัฒน์สกุลนะครับผู้จัดการจิวเจ้งปู่เซนเจียวหนัน S1 นะครับให้การสนับสนุนครับพร้อมด้วยเมล็ดแตงโม M16 โดยคุณประจนมูลปาทรนะครับประธานกรรมการผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนเสื้อพี่เลี้ยงนักมวยในรายการศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยของครับ
0: เอาไปเลยบนเวทีก่อนกำลังลุ้นอยู่แม่กำลังจะบอกกล่าวประชาสัมพันธ์นะครับสมาคมศิษย์เก่ายานาเวศเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้แม่มันนาทีเป็นนาทีตายอยู่ที่ว่าทางด้านสิงห์ธนวัฒน์ต้องเป็นฝ่ายรุกไล่เปิดเกมนะครับเปลี่ยนแผนเกมที่เตรียมมาวันนี้เปลี่ยนใหม่หมดครับจะทิ้งไปไพ่ตายยังไงคุณประดิษฐ
6: ์นั่นแหละครับแรกเดียวครับหมัดเท่านั้นแหละครับที่จะปิดเกมเดี๋ยวดูว่าสิงห์ธนวัฒน์จะทำได้ไหมครับในเวลาที่เหลืออยู่2นาทีนะครับบนเวทีในขณะนี้ดูนะครับทางด้านของชาติพยัคฆ์ออกสเต็ปนะครับอาจารย์วนออกมาทางด้านซ้ายครับปัดขวาเนี่ยครับทางด้านสิงห์ธนวัฒน์ยังจับเป้าไม่ได้ครับธนาชัยจำตรงนะครับบนเวทีแยกออกมา
0: ต้องโป้งเดียวจอดแล้วครับหรือว่าโป้งปิดบัญชี
6: ใช่ครับ
0: อย่างนั้นครับมีไหมล่ะมีไหมแต่ว่าก็ยังต้องพยายามอยู่ไม่เป็นไรครับระฆังยังไม่ทันยังไม่ดังนี่ทุกอย่างทุกจังหวะมีโอกาสหมดเดินเบียดเบียดแต่ว่าชาติพยัคฆ์ไม่ให้เข้าใกล
6: ้
0: โดนไหมยังไม่โดนไม่โดนไม่โดน
6: สายย่อไปเหมือนกันนะจ๊ะ
0: ไม่โดนไม่โดนพอดีโยกลบโยกลบ
6: เนี่ยครับเล่นเอาท่านผู้ชมนะครับ
0: เสียวูบ
6: เสียวูบนะครับหัวใจแทบลมอยู่ตามตรงครับเนี่ยครับโดนอีกแล้วอาจารย์รวมเอาไว้ครับรัดแน่นแล้วครับทางด้านของชาติพยัคฆ์เนี่ยครับจังหวะลบนะครับ
0: จังหวะลบ
6: ลบดีๆครับ
0: ความคันอย่าลบไปโดนก็แล้วกันนี่แหละครับต้องระวังตัวตลอดเวลานะครับทุกวินาทีมันเป็นไปได้หมดสิงห์ธนวัฒน์เก๋าอยู่แล้วเบียดตอนนี้ทางชาติพยัคฆ์ป้องกันตัวอย่างเดียวแล้วครับ
6: สามเหลี่ยมมุมกลางครับแยกออกมากับเวลาที่เหลืออยู่ครับนาทีสุดท้ายครับของยกสุดท้ายครับนั่นแหละครับต้องหมัดเดียวจอดนะครับสำหรับทางด้านของสิงห์ธนวัฒน์แล้วก็แต่ว่าชาติพยัคฆ์เนี่ยครับจะมุดอีกแล้วทำให้เรียกว่า FC นี่เสียวเลยครับทุกอย่างดีหมดนะครับแต่ว่าจังหวะลบเนี่ยครับ
0: กองเชียร์ขนลุก
6: ยังทิ้งการไม่ได้นะครับทางด้านของชาติพยัคฆ์ยังทิ้งการไม่ได้ครับ
0: ยัง
6: มาแล้วครับมา
0: ทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะ
6: กดดันเอาไว้ครับกดดันเอาไว้ครับแม่เหลือ5วิ่งพลาดก็มีมาแล้วนะอาจารย
0: ์แน่นอนโอ้ยังพยายามอยู่นะครับหน้าตายังเครียดอยู่สิงห์ธนวัฒน์ก็ว่าซ้อมมาดีแล้วนะวันนี้มีอีกแล้วโอ้โหไม่โดน
6: แล้วครับเรียบสุดท้ายครับผมสุดท้ายครับได้ไม่ได้ครับช็อตนี้ครับ
4: แล้วครับจบแล้วครับเสียงระฆังดังแล้วนะครับเดี๋ยวรอการชูมืออย่างเป็นทาง

0: นะครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับ
1: โอเค
0: เดี๋ยวเราการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับรถธนวัฒน์สมศรีสุราชาติใบสมุทรครับใบที่2นะครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับอรุชารามาทองครับแล้วก็หันไปที่ทางด้านของชาติพยัคฆ์ลานาวอเตอร์ไซค์ครับหรือว่าน้องบีมครับเนี่ยครับขวาชัยนะครับเก็บ2แต้มแรกในไฟรอบทั้งวันไฟบันมาดูครั้งที่8ได้สำเร็จครับบนเวทีครับมีรางวัลพิเศษครับ 5,000 บาทครับอาจารย์ถ้าไม่น็อกนี่ 5,000 บาทเท่านั้นแหละครับ
2: ทุกครั้ง
0: ทุกครั้งนะครับทุกไฟครับจากคุณนิพนธ์เนียมท้วมนะครับซึ่งเป็นผู้แทนของบริษัท ICP Fertilizer International จำกัดครับคนละบริษัทกัน International จำกัดนะครับรางวัลพิเศษปลอบใจครับ 5,000 บาทรับไปครับไว้รอบนี้เงินรางวัล1ล้านบาทนะครับชนะเลิศนี่ 600,000 ครับรองชนะเลิศ 200,000 อันดับ 350,000 ครับแล้วก็อันดับที่4 50,000 บาทครับพักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับ
3: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามว่า
4: I love Apache
5: M150
6: ศึกเจ้ามวยไทยสนับสนุนโดยหลังคาเมทัลชีทลูสโคคิงโปรบ็อกซิ่งไทยแลนด์สารกำจัดวัชพืชสีชมพูต้องกิลโปรสวีป
2: ก็ฝากประชาสัมพันธ์มาจากอาจารย์ประสิทธิ์แก้วทองนะครับกรรมการของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยท่านเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนยานาเวศวิทยาคมนะครับก็บรรดาสมาคมศิษย์เก่าและก็โรงเรียนได้ร่วมกันจัดงานวันเกียรติยศเพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียนก็จัดมาเป็นเวลายาวนานแล้วครับมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี2568ด้วยครับโดยในครั้งนี้จะได้รับความเมตตาจากพระท่านพลากรสุวรรณรัตน์ครับองคมนตรีจะเป็นประธานในพิธีในวันพระรหัสบดีนี้เวลา11มิถุนายนนี้นะครับเวลา 8:00 นถึง 12:00 นที่หอประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานนาเวศนะครับ11มิถุนายนนี้ครับคณะท่านองคมนตรีพลากรสุวรรณรัตน์นะครับจะเป็นประธานมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแล้วก็เชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมนะครับ
0: เอาละครับบนเวทีขอบคุณนะครับผบ.เอ็มครับให้เกียรติมอบพวงมาลัยเป็นกำลังใจกับนักมวยคู่ที่4ของเราวันนี้ครับขอบคุณนะครับผบ.เอ็มครับคุณทิตินัยพาติกบุตรผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทองนะครับผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทองครับวันนี้นำทางด้านของอี้หลงน้อยครับมาทำการแข่งขันแล้วครับ
2: คือว่าเป็นคุณหนุ่มไฟแรง
0: ใช่ครับ
2: ผบ.นี่ก็โอ้โหมีโครงการจะตั้งค่ายมวยโดยเป็นลูกศิษย์หลวงพี่น้ำฝนที่วัดไผ่ล้อมนะหมายถึงว่าผู้ที่ผ่านกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วก็พ้นโทษพ้นต้องขังมาแล้วเนี่ยก็ไปเข้าค่ายมวยชกมวยได้เลยนะครับ
0: เอาละครับขวามือของจอทีวีครับนี่คือสารวัตรแกะพันตำรวจโทธีรวัตรชูกรครับปัจจุบันนี้เป็นที่ปรึกษานะครับของท่านสสครับส่วนทางด้านของสิงห์ชนะนี่คือคุณดุบันพรหมเหมือนนะครับเจ้าของร้านประดับยนต์3-4สาขาครับอยู่ที่ไทยวัสดุครับอยุธยาแจ้งวัฒนารามินทานะครับขอบคุณครับเดินทางมาถึงคู่ที่4ครับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยครับดูกันจบๆนะครับขอบคุณช่อง3ครับทีมงานโปรดิวเซอร์แจ้งมาแล้วครับจะถ่ายทอดสดจนทราบผลการแข่งขันแล้วครับทางด้านมุมแดงคือสิงห์ชนะเกียรติเพชรเดชะนี่รองแชมป์อันดับ3นะครับมวยรอบปีที่ผ่านมานะครับอาจารย์นักชกดาวรุ่งวัย22ปีครับจากอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงครับล่าสุดชนะธนงเดชศิลป์นายกพันศักดิ์ที่ตะวันมาครับมีคุณสวัยเดชะเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะได้รับการสนับสนุนนะครับจากคุณสุวรรณพรหมเหมือนครับมีมโนนะครับคุณหลังหรือว่าสิงห์สิริศิริรักษ์มวยไทยครับเป็นทีมงานระดับเทรนเนอร์ผู้สอนครับได้รับการสนับสนุนนะครับจากคุณเซรียันสวนครับซ้อมอยู่ที่ต่อยันสวนนะครับสำหรับทางด้านของสิงห์ชนะส่วนยอดมัตพีครับนักชกวัย23ปีจากอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสครับอาจารย์ครับ3จังหวัดชายแดนใต้ครับล่าสุดแพ้ชัยมงคลนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ครับมีท่านตสอันวัดสุสานรอครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกับพันตำรวจโทธีรวัตรชูกรครับทำการพิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเอ็นดี้มวยไทยครับแล้วก็เป็น88นะครับมีร้อยล้านเกียรติคำสอนครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับนี่คือประวัติแล้วก็โปรไฟล์ครับ
2: ทางด้านสิงห์ชนะเกียรติเพชรเดชะนี่ก็กำลังเรียนชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะครับก็กำลังเรียนในระดับปริญญาตรีส่งเสริมไปถึงโน่นเลยปริญญาเอกปริญญาโทไปเลยนะครับเรียนไปด้วยชกมวยไปด้วยวันไหนไม่เพิ่มไหนไม่นั่นก็ลงทะเบียนออนไลน์หรืออยากจะไปเจอพวก

0: เพื่อนฝูงก็ไปครับได้เข้าเรียนในห้องครับก็ปีที่ผ่านมาจ้ะปีที่ผ่านมานะครับตอนที่ต่อยมวยรอบแชมเปี้ยนม้าปิ่นแม่ลาจานลากันวุ่นเลยครับกลับไปเรียกว่าจัดการเรื่องการเรียนการศึกษาเรียบร้อยแล้วครับจบชั้นปวสนะครับจากวิทยาลัยการเกษตรนะครับจากพัทลุงนะครับสำหรับทีมชนะเกียรติเฟเดชาหรือว่าชนะสักเกียรติจำนวนฤทธิ์ครับรองแชมป์อันดับ3นะครับมวยรอบแชมเปี้ยนม้าปิ่นปีที่ผ่านมาครับเจอกับทางด้านของยอดมัตตพีชกกระดูกดีนะครับจากรีสอร์ทนราธิวาสเดินไกลๆครับใจเย็นๆนะครับสามคู่ผ่านไปครับเข้มข้นเร้าใจไม่ผิดหวังนะครับสำหรับศึกเจ้ามวยไทยสองสมัยในวันนี้สายหน้าสิงห์ชนะตอนนี้เก็บเสื้อผ้ามาอยู่ที่ต่อยักษ์สวนเรียบร้อยนะครับมาเรียนต่อที่กรุงเทพนะครับสายหน้าขึ้นไปครับยอดมัตตพีมีชายของยอดบัวงามนะครับมีสองคนพี่น้องครับคู่นี้อยู่ที่เอ็มมี่มวยไทยครับวันนี้สารวัตรแก่ครับนายใหญ่มาเองครับวันนี้วันหยุดนะครับไม่ไปชมที่ทัพพาเราเป็นที่ปรึกษานะครับของท่านสสครับสสโมเช้าครับสสของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับใกล้ๆครับจับมากันอยู่มอยกที่หนึ่งครับ
1: ทำงานหนักแบบคนเกินร้อยอย่าลืมพักใจออกไปใช้ชีวิตด้วยเอ็ม150สนับสนุนคนไทยเกินร้อย
2: เอ็ม150
0: ท่านผู้ชมที่เคารพครับที่เห็นในภาพนี้ก็คือถือว่าเป็นนักชกขวัญใจจอแก้วหรือว่าหวัดใจช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยสสมัยของเรานะครับก็วันนี้มาพร้อมกับทีมงานชุดใหญ่เลยทีเดียวครับเอ็ม150เครื่องดื่มในใจคนไทยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยนะครับหัวใจเกินร้อยมอบรางวัลหมัดคนเกินร้อยให้นักมวยที่ชกได้ดูเดือดเกินร้อยชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ 5,000 บาทและสัปดาห์นี้นักมวยที่ชกได้ดูเดือดนั่นก็คืออี้หลงน้อยทออ่างทองนะครับที่เอาชนะคะแนนจิโก้แก้วสำริดไปได้สนุกดูเดือดนะครับเปิดรายการศึกเจ้ามวยไทยสสมัยวันนี้ท่านก็มาพร้อมกับผบ.เอ็มแล้วก็ทีมงานนะครับครบครันทีเดียวนี่คือนักชกขวัญใจมหาชนของศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายขอบคุณครับเครื่องดื่ม M150 ครับ
3: ยินดีครับทางด้านของอีหลงน้อยด้วยครับดูนะครับสมราคาแล้วครับเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงครับเดือดไฟลุกไปเลยครับอีหลงน้อยครับจิ๊กโก้นะครับนักชกหลังกำแพงครับวันนี้ขอบคุณนะครับเพจอีจันด้วยครับมานำเสนอข่าวครับทางด้านของอีหลงน้อยครับก็นี่คือรางวัลดูเดือดประจำสัปดาห์ครับรางวัลหมัดคนเกินร้อยครับเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยครับจากเครื่องดื่ม M150 ซึ่งสัปดาห์นี้เป็นของอี้หลงน้อยครับคุณพิกกี
4: ้ร่วมส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กขอมอบเงินรางวัลพิเศษ 25,000 บาทให้กับนักมวยทุกคู่ช่วงถ่ายทอดสดที่สามารถชนะน็อคคู่ต่อสู้ด้วยแม่ไม้มวยไทยสอกกับเข่าลอยไตก้านคอและจระเข้ฟันหางนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กเติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองขอบคุณครับ
3: เอาละครับไปต่อครับเป็นพิธีเชื่อว่ายกนี้น่าจะถึงอาวุธครับยอดมัตตพีกับทางด้านของสิงห์ชนะตายเจอใต้นะครับยอดมัตตพีจากรีสอร์ทนราธิวาส3จังหวัดชายแดนใต้นะครับส่วนสิงห์ชนะรองแชมป์อันดับ3เมื่อรอบแชมเปี้ยนน้ำบินครับปีที่ผ่านมาครับผ่านมาครับตอนนี้จบชั้นอวสกำลังต่อปริญญาตรีเรียบร้อยนะครับไปต่อครับบนเวทีขวาเจอขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับนั่นแหละครับรูปร่างได้กันแล้วครับทางด้านของยอดมัตตพีก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้เวทนี้น้ำหนักนี้ครับรูปร่างประมาณนี้นะครับเอาเกมกระดูกดีครับค่อยๆเปิดเกมขยับเข้าหาครับสิงห์ชนะนั่นแหละครับมีชื่อมาจากมวยรอบปีที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์แต่ว่าแววดีครับเสียวสิทธิ์ปากพนังครับปั้นต่อครับดันต่อครับสร้างต่อวันนี้ให้วัดกระดูกทางด้านของยอดมัตตพีครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเนี่ยครับสายหน้าทางด้านของสิงห์ชนะหรือว่าชนะสกิลดำรุนฤทธิ์กับของคุณสวัยเดชะซึ่งมีคุณเสรีแล้วก็พี่สุบรรณครับสนับสนุนเนี่ยครับทันกันดีเลยเลยอาจารย์ช็อตต่อช็อตนะครับแข่งคืนแข่งครับมัดคืนมัด
5: นี่แหละครับมวยกำลังอยากจะดังกำลังต้องการดังเพราะนั้นต่อยคู่สี่แล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆโชว์ฟอร์มดีๆนิ่งๆนะครับระเบียบวินัยต้องดีครับยืดเอาไว้โอ้โหแข้งซ้ายสิงชนะตีนซ้ายดีครับแต่ว่ายอดมัตตพี

0: ขวาต้องเข้าหาโอ้ยโอ้ย
1: อาจารย์เลยครับอาจารย์เลื้อยแล้ววัดกันเลยครับทีม

0: วาดเด็กๆนั่นนักหรือยังไงให้มันตายไปได้ซะก็ดี
1: นารีคิดว่าที่มาเตลิดเป็นฝีมือคนใช่ไหมคะ
2: นารีไม่รู้หรอกว่าตอนที่นารีไม่อยู่นารีหอบเอาความสบายใจของรัจิตไปด้วย
3: ทาตรีจันทร์อังคาร20:30 นเริ่ม8มิถุนายน
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: อะไรก็พูดอะไรล่ะ
6: อะไรครับนี่ไง
7: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม
8: ่โอ้โห
9: หอม
10: คั่วเข้ม
11: ครบสูตรอร่อย
7: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
12: ลองเลย
13: คำแนะนำจากกรมอนามัย
14: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
15: เด็กบีบนิดเดียวได้
16: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
17: เพื่อฟูออลายที่เพียงพอ
18: และแปรงวันละ2ครั้งอย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
19: ร่วมต้านฟันผุใช้สูตร222

0: กลุ่มผลิตภัณฑ์ TOA ซิลแลนด์ลูกชิ้นโกเด้งโฮเด้ง
1: เมื่อมีคนใหม่เดินเข้ามาวงล้อของความรู้สึกก็เริ่มหมุนเร็วขึ้นอีกครั้งบางความสัมพันธ์ที่เคยดูชัดเจนกลับเปลี่ยนไปอย่างไม่ทันตั้งตัวและดอกกุหลาบในคืนนี้อาจกลายเป็นคำตอบสำคัญว่าความรู้สึกที่ผ่านมานั้นคือของจริงหรือเป็นเพียงความรู้สึกชั่วคราวก่อนที่หัวใจจะเต้นแรงกว่ากับใครอีกคน

0: 2 อย่างถ้าคนในใจเรียงลำดับหนูวันเนี้ยเปลี่ยนจากวันแรกจะเป็นพี่เควินอันดับ1แล้วก็เป็นพี่กันแล้วก็พี่ต้นกล้าแล้วก็เป็นพี่พีเจนไม่อยากเลือกเลยคนเนี้ยจริงๆเราเลือก3คนพอเนาะหนูชอบหน้าตาพี่เควินแต่หนูชอบนิสัยเขาหนูอยากรู้ว่าถ้าเขาต้องอยู่กับหนูอ่ะเขาจะเป็นยังไงจริงๆเราไม่จำเป็นหนูไม่ได้ชอบเข้าหาใครก่อนแต่จริงๆถ้าหนูชอบมากๆอ่ะหนูจะจีบแต่ถ้าหนูรู้สึกว่าถ้าเขาไม่มีหนูเลยหนูก็ไม่สู้ผู้ชายทุกคนก็ไม่ได้มีหนูอยู่ในช้อยเหมือนกันหนูไม่รู้เขาหนูก็ไม่ได้อยากให้เขารู้หนูถ้ามันเป็นอย่างนั้น
1: เขาเดินมาก่อนที่จะเลือกของให้ดอกไม้อ่ะผมเป็นคนสองไงโอปอลคนแรกในโหลของเควินมีดอกไม้อยู่แล้วโอปอลก็อาจจะเป็นการเลือกเควินคนแรกหรือเปล่าสุดท้ายแล้วแต่กับปอปอเขาดูชัดเจนไงปอปอเขาเลยอาจจะไม่อยากเอาขาเข้าไปแย่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย

0: ถ้าถามว่าถ้าเทียบความชอบระหว่างอีฟกับหมิวตอนนี้ว่าใครมีมากกว่าผมก็ยังให้อีฟมากกว่านิดนึงแต่ก็ยังไม่ได้มากกว่าขนาดแบบทิ้งห่างนะคืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังมากกว่าอยู่อาจจะเป็นเพราะที่เขามาใหม่เลยมั้งยังไม่เคยทำกิจกรรมด้วยกัน
1: พอเข้าไปก็หนูก็ไม่ได้คิดอะไรว่าจะเลือกใครหนูก็ชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองว่าหนูใครกับพี่กันมากที่สุดแล้วด้วยความที่หนูอะได้ไปคนเดียวด้วยวันนี้ก็เลยไม่ได้แบบมีตัวเลือกเพิ่มเติมอะไรเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าพี่กันชัดเจนกับหนูแล้วหนูก็ประทับใจที่เขาอะบอกว่าชอบหนูน่ารักอะไรเงี้ยหนูก็เลยโอเคให้พี่กันเลยแบบไม่คิดเยอะ
2: ตอนนี้ก็คือให้ที่1คือเควินที่2คือพี่กันที่1ของหนูให้เควินเพราะว่าเข้ากันได้แต่ว่าถ้าความเข้ากันได้ของหนูกับเควินแต่ว่าเควินยังทำตัวเหมือนเพื่อนไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่าพิเศษว่าความสัมพันธ์มันจะไปต่อกันได้หนูก็อาจจะไม่ได้เลือกเควินก็ได้แล้วก็อันดับ2ที่เป็นพี่กันที่ก็เข้ากันได้เหมือนกันแต่แค่หน้าเขาเป็นเหมือนแฟนเก่าแต่หนูก็สามารถข้ามจุดไอ้จุดนี้ไปได้คือ

ก็สู้ได้เท่าที่สู้ค่ะสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับพี่ต้นกาถ้าเขาจะเลือกหมิวหนูก็โอเคก็ชัดเจนคือมันก็ทำให้หนูแบบได้รู้มากขึ้นว่าอ๋อที่ผ่านมาคือเขาไม่ได้เลือกหนูแล้วเขาก็แค่แบบเขาอาจจะไม่ได้ชอบหนูแล้วเขาอาจจะแบบชอบหมิวมากกว่าอะไรเงี้ยหนูก็ได้ชัดเจนมากขึ้นหนูก็อาจจะแบบเปลี่ยนคู่เดทเลยอะไรเงี้ยค่ะถ้าเขาเลือกหนูก็โอเคก็ไปกันต่อ

คิดในใจแล้วแหละว่าเอออีต้นกล้าเลือกอีฟแต่ก็ไม่ได้ติดอะไรอ่ะงั้นหนูก็เลือกพีเจนเขาทำได้หนูก็ทำได้ก็ถ้าไม่ชัดเจนก็มูฟออนค่ะเพราะว่าเรามีสิทธิ์เลือก

พอมอบดอกไม้เค้กก็ให้โอปอใช่ไหมเหมือนมันแบล็งแล้วหน้ามืดแล้วก็เสียให้เขาแต่ถ้าคิดจริงๆอ่ะพอออกจากห้องอ่ะผมรู้สึกว่าคนที่ชอบหรือว่าคนที่มีใจแล้วก็คือปอปอแต่เพิ่งคิดก่อนที่แบบตอนออกมาจากห้องแล้วถ้าย้อนกลับไปได้ก็น่าจะให้ปอปอเหมือนกัน

0: จังหวะที่เจมเดินเข้าไปก็เห็นมีคนให้ดอกไม้เจมเลยเว้ยคาดไม่ถึงเหมือนกันแล้วจังหวะเข้าไปดูสังเกตแต่ละคนเอ๊ะวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเว้ยไม่เหมือนเดิมใครให้ใครพวกมันเนี่ยถ้าผมอยากให้เป็นอ่ะผมอยากให้เป็นอีฟนะผมอยากให้อีฟเลือกผมนะเพราะเขาว่าผมชอบเขาเขาถ้าเป็นไทป์ผมในสเปคผมนะครับ
1: ก็คาดหวังว่าจะได้เรียนรู้กับคู่เดทมากขึ้นค่ะหมายถึงว่าแบบได้รู้จักกันมากขึ้นได้แบบอาจจะชอบกันมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆหนูยังไม่ได้แบบรู้จักกับใครมากยังไม่ได้มีโอกาสได้แบบเดทกับใครหรืออะไรมากมายเท่าไหร่ค่ะหนูก็เลยแบบว่าคาดหวังแค่แบบขอแค่รู้จักดูแบบอยู่ด้วยกันลองเทคไทม์ด้วยกันว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขามีความเทคแคร์ใส่ใจไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะอยากดูหลายๆอย่างรวม
2: ๆพี่มิวอะจะสู้ไหมถ้ารู้ตัวตัวเองมีคู่แข่งแล้วรู้ว่าพี่ก้าก็ไม่ได้มั่นคงในพี่แล้วอะเพื่อตัวเองกลับมาเป็นที่หนึ่งอะ
3: ก็สู้นะสู้จนถึงแบบว่าความพยายามสุดความสามารถอะ
2: ก็คิดว่าจบรายการเนี้ยพี่จะไม่เลือกใครแน่ๆนอกจากพี่ต้นกล้า
3: อืม
4: เพราะเขาก็ชัดเจนในเขาก
3: ็ใช่
4: เขาก็ชัดเจนในความสัมพันธ
3: ์ใช
5: ่จบก็คือวันนี้เราต้องขอผู้หญิงสักคนนึงไปเดทกัน
6: ถ้าจะขออนุญาตไปชวนไปเดทไหมครับเต้ครับผม
7: ที่ผมที่มาก็คืออยากใช้เวลาอยู่ด้วยก็อยากรู้จักให้มากขึ้นกว่านี้ครับ
6: จังหวะนั้นมีต้นกล้าเดินสวนมาเป็นไงเอ๊ะต้นกล้าจะไปขอใครวะ
7: เขารู้สึกว่าอีฟน่าจะเลือกกล้าถ้าสมมติกล้าไปอ่ะเราก็มั่นใจระดับนึง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: แม็กไม่เคยมีแบบมีข่าวข่าวจากคนอื่นเลยนะ
2: ผู้หญิงเลย
1: โทษนะอย่าโกรธพี่คุณดูเป็นคนไม่น่าซื่อสัตย์เลยอะ
3: มีแต่คนพูดอย่างนี้
1: มีอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆไหม
2: ตอนนั้นกำลังจะบินไปเที่ยวภูเก็ตกันทำไม

0: องข้างล่างมันดูแบบอืดบวมบวมพอตรวจครบ2ขีด
1: 2ขีดนึกว่าเป็นโควิดอีกแล้วเหรอเป็นอีกแล้วสัมภาษณ์ก็คุยกันก็รู้สึกก็คลิกในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้จีบเลยก็คือก็
0: อย่ามาไม่ได้จีบเลยแหมในห้องแต่งตัวคุณก็มาหยอดเลยน้องเหมือนหน้าเหมือนแฟนเก่าพี่เลยนะสนับสนุนโดย Miu X The Next Peak วันนี้นะคะวันนี้เนี่ยบูมีนัดเผือกนะคะเรื่องลับๆกับ2ท่านนี้ค่ะแต่ว่าจะเดินทางไปด้วยรถธรรมดาเนี่ยก็คงไม่ได้นะคะบูมเลยเลือก Isuzu Miu X บอกเลยว่าใครเห็นก็ต้องร้องว้าจริงๆนะคะกับ Isuzu Miu X คันนี้ค่ะรับเกียรตินะคะจากครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยนะคะคุณลีเดียแล้วคุณแมททิวค่ะ
2: มามากินข้าวกันที่ร้าน All Day นะคะเรียบถนนรามอินทราตรงเกษตรนวมินท
0: ร์ดีใจอ่ะดีใจเขาอยู่ใกล้บ้านเราไม่รู้ว่าเปิดร้านดีๆแบบนี้อยู่ใกล้บ้านใช่ไหมคุณพาลูกๆมาได้เพราะว่าเขามีแบ่งเป็นโซนอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบ private หน่อยแบ่งห้องได้จัดเลี้ยงหรือว่าอะไรก็ได้หรือว่าโซนที่แบบว่าเป็นโซนร้านอาหารคนเยอะๆตรงนู้นก็มีเช่นเดียวกันนั่งสบายส่วนเมนูที่พี่ก้องกินนะคะเป็นเมนูประจำนะคะตับบด All Day นั่นนี่คือเมนูโปรดของเขานะคะและถัดมาเมนูแซ่บๆหน่อยวันนี้นะคะข้าวผัดต้มยำกุ้งนั่นเองค่ะ Angel Hair ปลาสลิดกรอบพริกแห้งนะคะอันนี้ดูดีมากลาบปลาแซลมอนส่วนอันนี้บุ้มแบบอยากกินมาก
3: คืออะไรคะ
0: สลัดปลาทูน่าแซ่บส่วนอันนี้เผ็ดแชมปิญองบดในน้ำมันทรัฟเฟิล
1: มันก็ไม่ไก่ก็หางป่ะไม่ไก่ก็อะไร
0: อร่อยไหมอร่อยมาก
3: มาชิม
0: อันนี้อร่อยมาก
2: ดีเยอะมั้ยทำให้อร่อย
4: ใช่ไหมคะนี่เพิ่งรู้ว่าเขาขยายสาขามาเพราะปกติก็คือเคยไปทานตั้งแต
0: ่ทองหล่อ
4: ทองหล่อใช่ออริจินอลที่นั่นเพิ่งรู้ว่ามาแถวบ้านเราแล้ว
1: โอ้เยี่ยมเลย
2: นี่เพิ่งรับรักกันมากี่ปีเนี่ย
4: 21ปีได้ไหมคะ
2: โอ้โห
1: แต่งงาน10ปี
4: 11
1: ปีที่แล้ว10ปี
4: เร็วมาก
1: เร็วมากเร็วมาก
2: แล้วแม็กไม่เคยมีแบบมีข่าวจากคนอื่นเลย
0: เรื่องผู้หญิงเลย
2: ไม่มีเลยนะคุณ
1: มีแต่ผู้ชายครับ
2: คุณทำได้ยังไง
0: มีแต่ผู้ชาย
2: ไม่คุณก็หน้าตาคุณก็หล่อหุ่นก็แบบคุณไม่มีผู้หญิงเข้ามา approach แบบอะไร
0: คุณเนี่ยตอนสมัยก่อนที่
4: จับไม่ได้จับไม่ได
1: ้ก็เราก็มีแฟนแหละพี่ก็คือก็มีแฟนมันคนๆแหละมันคนที่มีแฟน
2: โทษนะอย่ากลัวพี่คุณดูเป็นคนไม่น่าซื่อสัตย์เลยอะ
1: มีแต่คนมีแต่คนพูดอย่างนี
2: ้เดี๋ยวพูดไหม
4: พี่กองรู้ไหมว่าตอนแรกที่เริ่มคบกับพี่แมทมีแต่คนบอกว่าเดียแน่ใจแล้วหรอพี่แมทนี่มันแบบเสือผู้หญิงเลยนะเดียแบบเฮบอยตัวพ่อของวงการเลยนะเดียเดียแน่ใจแล้วหรอว่าจะ
1: คบคนนี้ก็พูดไป
0: เอาไม่นะตอนนั้นเราก็เจ้าชู้ไหมพี่แมทที่สุด
1: ไม่เชิงนะเอาจริงๆคิดว่า
4: ไม่
1: เท่าไหร่ไม่เท่าไหร
4: ่
1: มีคนที่แบบเจ้าชู้ไปเยอะมากเราก็เป็นผู้ชายก็คือถ้าไม่มีแฟนโสดเราก็คุยได้เจอผู้หญิงมันก็เราก็คุยกันได้ก็เราเฟรนด์ลี่อยู่แล้วชอบคุยชอบเฟลิร์ตอะไรแบบประมาณนี้นิดนึงมันต้องมีอยู่แล้ว
0: เคยมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาไหม
4: แบบตอนที่คบกันไม่มีที่จับได้ คือไม่มีแต่ไม่รู้ว่าจับไม่ได้หรือไม่มี
1: ดูอย่างนี้ดูอย่างนี้จะไปกล้ามีเด็กอะไรได้ไง
4: ไม่ใช่เดียที่ดูแม่เดียดู
0: จริงเหรอ
4: แม่เดีย
0: ดูยังไงคะมีตอนไปเจอแม่ครั้งแรกอะแม่มีแบบเพราะสมัยก่อนอะหนึ่งคือรักเปิดเผยไม่ได้เน
1: า
0: ะเราต้องแอบคบกัน
1: เดี๋ยวจะ
0: แ
1: บบเส
0: ียศิลปินแล้วตอนนั้นคุณดังทั้งคู่รักคุณก็ต้องแบบหลบๆซ่อนๆแล้ววันนึงที่คุณลีเดียพาพี่แมทธิวพี่เจ้าชู้อันดับต้นๆของเมืองไทยไปเจอคุณแม่
2: ด
0: ู
2: เหม
0: ือ
2: นเจ้าชู้ดูเหมือน
0: เจ้าชู้
4: ตอนแรกแม่บอกว่าแม่ขอเลยได้ไหมคนนี้ขอเลยได้ไหมไม่คบคนนี้ได้ไหม
0: จริง
4: ว่าทุกคนรอบข้างรอบตัวเนี่ยจะบอกว่า
1: ไปเตือนแม่เยอะ
4: ผู้หญิงโอ้โหแม่นี่แบบ
1: ม
4: ัน
1: เป็นภาพสมัยก่อนมันไม่ได้มีพวก IG หรือพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแต่ข่าวเมาข่าวรูเมอร์อะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี้ใช
4: ่ซุบซิบ
1: คือเจอเดินอยู่ผู้หญิงอ้าวก็แอบคบกันเปล่าเป็นแฟนกันเปล่าเป็นคิดกันอะไรอย่างงี
0: ้แล้วคุณแม่ของพี่ลิเดียดุอะไรพี่แมทตอนนั้นเตือนอะไรว่าแบบอย่านะอย่าทำให้ลูกเสียใจเด็ดขาดนะ
4: ไม่มีแม่ไม่มีพู
1: ด
4: แม่จะเป็นคนมองด้วยสายตา
1: แค่นั้นก็หนาวแล้ว
0: อะไรที่ตอนนั้นช็อกเลยว่าแม่ทำอาการนี้กับเราแล้วแบบอุ๊ยตายแล้วฉัน
1: ก็ไม่ได้มีหรอกแต่ว่ามันก็คือเข้าใจคือ พ่อแม่ทุกคนเขาต้องห่วงลูกสาวอยู่แล้วลูกสาวคนโตของบ้านใครเข้ามาจีบก็เหมือนถ้าเกิดใครมาจีบลูกเราเราก็ต้องคอยดูต้องแบบว่าระวังไว้ก่อนอยู่แล้วก็ต้องคอยตักเตือนไว้ก่อนเอ้ยก็ดูดีๆนะอะไรอย่างงี้จะคบใครมันก็ต้องสักพักนึงอย่าเพิ่งรีบร้อนอะไรอย่างงี
0: ้ไม่จำได้ว่าครั้งแรกที่ไปเดทกับพี่แมทเขาชวนเนี่ยไปดูหนังแล้วตอนนั้นน่ะพี่แมทก็มารับเดียแล้วเดียก็อยู่กับแม่แล้วพี่แมทอ่ะก็มารับแล้วก็จะพาเดียไปดูหนังแล้วก็แม่ก็บอกว่าจะพาน้องกลับมาส่งอ่ะกี่โมงคือแม่เขาก็จะแบบนิ่งๆเหรอขึงๆหน่อยพาน้องกลับมาส่งกี่โมงพี่แมทก็บอกอ๋อก็ดูหนังจบก็มาส่งเลยครับอย่าสายนะ
4: จริงเหรอ
0: คือแม่เขาจะแบบนิ่งๆแล้วก็จะ
4: แล้วต้องแอบไหมสมัยก่อนต้องแอบไหม
0: ไม่เนาะเราไม่เนาะ
1: มี
0: ช่วงแรกเหรอ
1: ช่วงแรกเราก็เพิ่งออกอัลบั้มเพลงแรก
0: เจอกันตอนอายุ18อ่ะพี่ก
2: ้องลุงไปถึงได้ยังไงอ่ะเขาจะแบบคุณเท่าไหร่
0: 27ห่างกัน9ปีตอนนี้18
1: ผมเป็นพิธีกรรายการในค่ายเก่าแล้วเขาก็มาโปรโมทเพลงแรก
4: อุ๊ยอย่างนี้ก็เหมือนแบบรักแรกรักเดียวเลยนะเอาจริง
0: ๆก็ยาวตั้งแต่อยู่18ก็คือ
4: ก็เหมือนแบบเป็นรักที่แบบ
2: นี่คุณ18ก็เจอคน
0: เขาคนนี้เลย
2: ป้ายกระตุ้นมือ
1: โชคดีมากโชคดีมากก็เจอ
0: แล้วก็แม่เขาก็เลยแนะนำว่าแบบ
1: สัมภาษณ์ก็คุยกันก็รู้สึกก็คลิกในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้จีบเลยก็คือก็
0: อย่ามาไม่ได้จีบเลยไม่แหมในห้องแต่งตัวคุณก็มาหยอดเลยทันที
1: ก็หยอดก็เฟรนลี่ไงบอกแล้วเราก็เป็น
0: น้องเหมือนหน้าเหมือนแฟนเก่าพี่เลยนะ
3: บุกหนักของจริงยกไปเปิดต่อมความฟินที่เดอะมอลล์โคราชบอกเลยจัดเต็มการันตีความอร่อยเมนูระดับติดดาว
5: แม่ทองปอนหล่นปูม้าค่ะ
2: หล่นปูคุณอร่อยมากเลยเหรอคะ
6: หล่นปูของที่ร้านผมมาจะไม่มีหมูไม่มีเต้าเจี้ยวไม่ใส่กุ้งกะปิปลาไม่มีผงชูรสในนี้ครับเราจะใช้อวกปูม้าเคี่ยวกับหัวกะทิครับ1กระมังต่อ20กิโลครับ
2: คุณท็อปมาทันเวลาพอดีคุณดูนี
7: ่ค่ะสวัสดี
2: หล่นปูม้าโหยหล่นเอ็มครับพี่ปูม้าขอช้อนด้วยช้อน
7: ปูม้าในตำนานอุ๊ยตักไปเจอแต่ปู
2: อย่างงี้กี่บาทคะ
6: 250จะมีผักสดให้พร้อมทานครับ
2: มีอันนี้ด้วยคุณท็อปข้าวกลาง
7: เฮ้ย
6: แล้วก็มีซิกเนเจอร์ของที่ร้านอีกอย่างหนึ่งครับอันนี้จะทำเองเป็นน้ำพริกไข่ปูครับ
2: มาเกือบไม่ทันได้กินของอร่อยเห็นไหมโหรสไหมอ
7: ร่อยรสชาติขาดเลย
2: อยากกินหล่นปูม้าอร่อยๆก็มาที่ร้านนี้ค่ะแม่ทองปอนหล่นปูม้าในงานลิ้นติดโปเมนูติดดาวค่ะร้านนี้อร่อยมากสมชายจ๋าตาย
7: หอมมัน
2: และมีชีสด้วยค่ะ
7: จะบอกว่ากินชาให้อร่อยนะถ้าต้องมันต้องมีความมันแต่ว่าอย่าไปหวานจัดแล้วร้านนี้ไม่หวานมากเป็นความหวานรสชาติแบบชาใต้แท้ๆมีรสอะไรบ้างลูก
8: จะมีรสชาไทยรสชาซีร้อนชาเขียวโกโก้กาแฟค่ะ
2: ร้านเขานะคะราคาแม้สินค้าจับต้องได้อย่างอันเนี้ย3ขวด100เลือกได้เลย
7: 5รสนะคะคละกันได้เลย3ขวด100เท่านั้น
2: ไอ้คุณท็อปลองกินสมชายชาใต้ใส่ชีส
7: มากเลย
2: เนาะเป็นไงคะ
7: นุ่มฟองนุ่มหอมมันแล้วไม่หวานจัด
2: อยากชมความอร่อยหรือชิมความอร่อยแบบคุณท็อปนรินุชมาที่นี่ร้านพ่อดิฉันสมชายชาใต้ลินติโปแฟร์ค่ะ
3: 11ถึง17มิถุนายนนี้แกรนด์โฮลชั้น1 The Mall โคราชลินติโปแฟร์
9: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only หนึ่งเดียวเท่านั้น
10: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเคี้ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
11: อันนี้โดนโกงเงินเป็น10กว่าล้าน
12: ตาคอเลยอ่ะ
13: เป็นคนปากแถวปรากฏอยู่ในดวงชะตา
14: ไม่รู้กันไม่รู
15: ้ราศีใดในช่วงนี้ความรวยไล่ล่ากระแทกจังจัง
16: พี่สาวคนสวยชอบนะคะ
17: เป็นแฟนกันนะ
16: เราทั้งสองคนตั้งใจจะแต่งงานกันค่ะ
18: ตื่นมาแล้วเจอหน้าน้องลินแบบนี้พี่มีความสุขที่สุดเลย
16: ไม่ลินลินเชื่อพี่มาเสมอนะแต่วันนี้พี่ทำให้ลินรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่ลินไม่รู้จักเลย
14: ฉันจะทำให้พี่รันเกลียดแก
17: นินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิม
19: วาดฝันวันวิวาศุกร์ 20:30 น.เริ่ม19 มิถุนายน
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: เวลาที่ท่านใส่บาตรนอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
22: ลดหวานลดมันเลี่ยงเค็มร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
4: แหมในห้องแต่งตัวคุณก็มาหยอดเลยทันที
1: น
4: ้องเหมือนหน้าเหมือนแฟนเก่าพี่เลยนะ
2: อะไรวะเนี่ย
4: อะไรวะ
2: มุกหมอมุกหมอ
4: แต่ไรหน้าเหมือนแฟนเก่าแฟนเก่าแบบหยอด
1: พี่ก้องใช้บ่อย
2: มุกหมอแก่มาก
1: นี่อย่ารู้เลยหาเรื่องคุย
4: ทำไมคุณเลือกจีบคุณลีเดีย
1: ก็คือคุยภาษาอังกฤษคุยกันภาษาอังกฤษรู้ว่าเขาเป็นเด็กอินเตอร์ก็คุยกันภาษาอังกฤษก็จะมีเหมือนจะมีคอนเนคชั่นมันจะคลิกกันได้ง่ายขึ้นนึกออกมั้ยคือมันคุยภาษาเดียวกันก็คุยเจอวันนั้นแล้วหลังจากนั้นก็อีกประมาณสักเดือน2เดือนแล้วก็ไปเจอตามงานของค่ายบังเอิญเจอก็ทักทายไปเรื่อยพอมันเป็นอย่างนี้เจอกันบ่อยๆหลายครั้งแล้วก็เริ่มแบบรู้สึกคนนี้เขาน่าสนใจนะอะไรอย่างงี
4: ้ก็ไปหาเบอร์เรามา
1: เขาไม่ให้ตอนแรก
4: เขาไม่ให้หรอ
1: เขาไม่ให้กูไม่ให้เดี๋ยวเขาโดน
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็บอกเฮ้ยขอหน่อย
4: เขาเพิ่งมาเล่าให้เดียฟังว่าสมัยนั้นก็คือแบบพี่แมทก็จะมาเจอเดี๋ยวห้องใต้ดินที่ตึกตั้งแต่สมัยนู้นเลยก็บอกว่าทำงานที่ RS ได้อะไรได้ผัวค
2: ่
4: ะ
2: ก็ตอบเหรอที่เดียตอบเหรอ
4: คุณไปคุยเล่นกับครูซิมครูซิมก็คือจะอยู่ตั้งแต่แบบอายุ18แล้วก็เข้าไปแบบเป็นศิลปินฝึ
17: กหัด
4: ไปฝึกร้องเพลงนู่นนี่นั่นอย่างงี
17: ้จนสุดท้ายก็เป็นแฟนกันกี่ปีถึงเปิดตัว
1: อุ้ยก็น่าจะสักปีนึงมะปีกว่าอะไรอย่างงี้คนก็เริ่มรู้แหละก็ไปตามงานบางทีเราก็ไปหาเค้าบางทีก็มาหาเราก็เริ่มคุยกันเยอะขึ้น
4: ในบริษัทเค้าก็จะแบบ
1: ในบริษัทก็จะคุยกันแล้วใช่
2: แต่หลังแต่งงานคุณ2คนก่อนยังไม่มีตอนแบบว่าแต่งงานกันไปคุณก็ยังหวานกันอยู่เนาะเห็นขนาดมีลูกยังหาโอกาสไปเที่ยวทริปกัน2คนแบบไม่มีลูก
4: ไปให้ได้บ้าง
1: ต้องมีมันต้อง
4: แต่ก็เพิ่งเริ่มจะได้ไปมาแบบเมื่อปีที่แล้วเป็นครั้งแรก
1: ตอนลูก
4: หลังจาก
1: ก่อนนั้นก็เริ่มนิดหน่อยลูกเริ่มโตแล้วก็เริ่มโอเคเราฝากไว้กับทางคุณตาคุณยายได้นะอะไรอย่างนี
17: ้เห็น2คนนี้นะคะไปเที่ยวกันบ่อยๆนะคะอยากจะชวนไปชมนักรัฐเดอะมิวสิคัลละครเวทีสุดยิ่งใหญ่เรื่องราวมหากาพย์ความรักนะคะการข้ามภพนะคะแล้วก็ความศรัทธาที่มาพร้อมกับฉากแสงสีเสียงเสื้อผ้าซึ่งตะการตามากๆเลยแล้วก็บทเพลงที่ไพเราะมากๆเลยนะคะสุดประทับใจค่ะนำแสดงโดยปีเตอร์แพนทัศพลดิวจักรพันธ์นะคะมาริลินเคปหมอก้องสรวิทย์นะคะแล้วก็นักแสดงอื่นๆอีกมากมายนะคะในวันที่18มิถุนายนนะคะรอบ1ทุ่มค่ะ20มิถุนายนนะคะรอบบ่าย2กับ1ทุ่มและวันที่21มิถุนายนนะคะรอบบ่าย2ค่ะที่โรงละคร M Theater นะคะจองบัตรได้ตอนนี้นะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือว่าโทรไปก็ได้นะคะ02-262-3456ค่ะ
2: รักกันมา21ปี
4: โดนหลอก
2: ความรักนี่ยังเหมือนเดิมไหมแมทธิวไม่เหมือนเดิมไหมหรือว่ารู้สึกว่าถูกรักน้อยลงมีไ
4: หมก็ไม่นะคะคือคิดว่าเพราะเราเหมือนคบกันแล้วมันเข้าขากันได้ดีคือเขาแบบเหมือนเป็นเพื่อนด้วยเป็นพี่ด้วยอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบโอ้เป็นคู่รักตลอดเวลาแล้วมันเลี่ยนอะไรเงี้ยแล้วก็มันเลยไปด้วยกันได้ทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นแล้วมันแบบมันสามารถสนุกด้วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะ
2: เซิร์ฟกันได
4: ้มันก็เลยโอเค
17: ไม่เคยรู้สึกว่าถูกรักน้อยลงเลย
4: ก็ไม
17: ่พี่แมทล่ะเขาไปโฟกัสลูกตอนนั้นเรามีแบบบ้างไหม
2: น้อยใจไหม
1: ผมว่าผมรักเขามากขึ้นนะ
2: นี่จริงใจใช่ไหม
17: เดี๋ยวก่อนนะคืนนี้ต้องการอะไรเป็นพิเศษไหมอะไรคะ
1: ไม่หรอกก็ไม่แต่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือก็เราก็เห็นว่าเขาก็อุ้มลูกมาแล้ว3คนเอางี้ชีวิตหายไปปีครึ่งอ่ะกับการมีลูก1คนเขาเข้าใจมันก็เป็น
4: 3คนนะคะถ้าเกิดว่าเดียท้องมาแล้ว3ปี
1: ใช่
4: ท้อง3ปีแล้วก
1: ็ให้นมอีกก็มัน
4: อีก3ก็6ปีเวลาที่หายไป
1: มันเหนื่อยมากสำหรับผู้หญิงอันนี้เข้าใจ
2: แต่เขาเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์เนาะเขาเคยของขวัญเซอร์ไพรส์ลิเดียด้วยใช่ไหม
4: ช่วงที่จีบกันใหม่ๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนที่มีกิมมิคเขาก็จะแบบซื้อตุ้มหูมาเป็นคู่ๆตอนนี้ก็คือเป็นคอลเลกชันเลยที่เขาจะคอยซื้อมาให้แล้วก็จะคอยแบบเซอร์ไพรส์
2: มีอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆไหมแบบเซอร์ไพรส์มากๆมีไหม
17: ลูกคนที่3ไง
4: ใช่ที่สุดอันนี้ที่สุด
1: เลย
4: ของขวัญที่ให้ที่สุด ุด
2: วันนั้นเธอติดคนที่3ตกใจไหม
4: ตอนนั้นกำลังจะบินไปเที่ยวภูเก็ตกันแล้วเราก็กำลังจะทุกคนขึ้นรถไปหมดแล้วกำลังจะไปสนามบินกันแล้วเดียก็เป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในบ้านก็แบบโอเคขอไปชิงช่องก่อนออกจากบ้านแล้วเข้าไปแล้วเสร็จเราก็กำลังจะใส่เกงทำไมท้องข้างล่างมันดูแบบอืดบวมๆยังไงเนี่ยตรวจหน่อยก็ได้มันดูแปลกๆอะไรเงี้ยพอตรวจครบ2ขีดพี่แมทกลับเข้ามาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้เขาก็ลงจากรถมาทุกคนก็แบบแล้วตอนนั้นก็เลย
1: 2ขีดนี่ก็เป็นโควิด
4: ใช่
1: อีกแล้วเหรอไม่ได้ก็
2: ไม่ใช่
4: ไม่ใช่หลุดท้อง
1: ก็ยืนนี่ดูก็ไอ้ตรวจอีกอันนึงก็ไปซื้อมา
4: ไปซื้อที่ภูเก็ตแล้วเพราะว่าคือต้องไปแล้วต้องบินแล้วอะไรเงี้ยก็
1: เครียด
4: ก็ไปแบบ
2: ได้แล้วรู้ก่อนเนาะไม่ไปเล่นแอดเวนเจอร์เน
0: า
2: ะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นคู่ที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตกันมาล่าสุดเห็นบอกว่ามีเรื่องราวของคดีในฐานะสามีภรรยาคุณแบบให้กำลังใจหรือว่าปรึกษาอะไรกันยังไงบ้าง
2: ที่กี่ปีเนี่ย
4: 2ปีแล้วค่ะพี่ก้องตั้งแต่ปี2024
2: ทำเรื่องกันอยู่เหรอ
4: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะต้องขึ้นศาลเรื่อยๆเลยค่ะ
1: ก็คอยให้กำลังใจกันแหละคือเรื่องนี้เราก็อยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีแล้วไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรในอดีตหรือว่าเรื่องที่จะต้องเจอในอนาคตเราก็อยู่เคียงข้างกันก็ให้กำลังใจกันเสมอแหละแล้วก็สู้ไปด้วยกันแหละทุกเรื่อง
4: อยากให้จบเร็ว
1: ๆ
4: ค่ะ
0: แล้วก็อีกเรื่องนึงอยู่ๆก็คือคุณโดนขโมยรถมอเตอร์ไซค์เหรอ
5: ทกศนะครับจะพาสัมผัสเสน่ห์วิถีเกษตรเปิดมนต์เสน่ห์เมืองระโวจังหวัดลบบุรีพาชมการแปรรูปผลผลิตที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าเกษตรกรรมไทยที่ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษระโวธานีต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่ยกระดับข้าวโพดหวานคัดเกรดมาเข้าสู่กระบวนการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้แห้งเยือกแข็งสูญญากาศดึงน้ำออกแต่ยังคงคุณค่าสารอาหารและรสชาติความหวานหอมดั้งเดิมของข้าวโพดสดกรอบอร่อยทานง่ายโดยมีทกศเป็นเพื่อนคู่คิดสนับสนุนทั้งงบประมาณเทคโนโลยีและการตลาดขับเคลื่อนนวัตกรรมจากพื้นดินไทยสู่สากลพร้อมสร้างรายได้อย่างยั่งยืนติดตามเรื่องราวดีๆจากทกศได้ทาง YouTube BAAC Thailand
6: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น
23: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
24: โอ้โหตายแล้วของโปรด
25: ผมเนี่ยร้อยเป็นร้อย
26: ถุงงอกอ่ะ6วัน 4-5 กิโลได
24: ้แกภูมิใจในตัวลูกไหมเห็นคุณลุงยิ้มแล้วคุณลุง
27: ฉันรู้แล้วว่าไอ้เลวนั้นมันจะพาคุณเมย์ไปที่ไหน
28: ผมเป็นห่วงคุณมากรู้ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณผมจะทำยังไง
29: คุณชอบคุณมุกเหรอคะ
30: คุณจะอยากรู้ไปทำไมครับ
29: ก็ฉันอยากสนิทกับคุณแต่ถ้าคุณ
31: รักได้หรือยัง
29: จบ
31: คืนนี้ 20:25
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: เวลาที่ท่านใส่บาตรนอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
22: ลดหวานลดมันเลี่ยงเค็มร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
32: อร่อยยกครัวบุกโคราชลิ้นติดโปรแกรมเมนูติดดาวยกความฟินอิ่มอร่อยไปที่เดอะมอลล์โคราชยกครัวร้านดังการันตีเมนูระดับติดดาวพร้อมเสิร์ฟกว่าพันเมนูสัมผัสปรากฏการณ์ความอร่อยกับงานที่รวมร้านค้าเมนูติดดาวมาให้แล้วปักหมุดครั้งแรกกันแบบจัดเต็มชาวโคราชห้ามพลาด 11-17 มิถุนายนนี้แกรนด์ฮอลล์ชั้น1เดอะมอลล์โคราชลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวอร่อยยกครัว
0: แล้วก็อีกเรื่องนึงอยู่ๆก็คือคุณโดนขโมยรถมอเตอร์ไซค์เหรอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
4: คุณ
1: แ
4: สบๆแล้ว
0: เขาก็คือสตาร์ทรถคุณไปเลยอย่างเงี้ยเหรองั้น
1: ๆไม่หยิบกุญแจมาจากที่เก็บ
4: ใน
1: เคาน์เตอร์ล็อบบี้ใช่
4: คือเขามาดูรถเราก่อนแล้วแหละตอนแรกเขามากัน2คนแล้วก็ผู้หญิงก็กลับไปแล้วเขาก็มาดูว่าเอ๊ะอะไรยังไง
0: ของเก็บตรงไหนของเก็บตรงไหน
4: คือมันอยู่ตรงรีเซพชัน
1: และช่วงพนักงานเผลอก็วับ
4: พนักงานหันหลังปุ๊บเขาก็ฟึบแล้วก็
1: เป็นมืออาชีพ
4: ไปเลย
2: ที่ร้านน่ะเหรอ
1: ที่ที่ค่ายมวย
2: แล้วตามเจอมั้ย
0: ทุกวันนี้ยังไม่เจอพี่ก็ขนาดหน้าชัดมากๆแล้วก็มีเบาะแสเยอะมากแล้วก็
1: เขาก็มีคดีเยอะ
0: มีคดีเยอะแล้วก็หลังจากที่เป็นข่าวเนี่ยก็จะมีผู้ที่ถูกขโมย
1: ทักมา
0: ทักมาเยอะมาก
1: ผมก็โดนนะครับ
0: ใช่แ
1: ล้วไอ้นี่มันเร็วมากคดีแบบนี้มันเยอะมันเยอะมาก
2: ค่ายมวยเขาดีมากนะฉันเคยไปต่อยต่อเลย
0: สมัยก่อนคนชอบโยงคุณไปแบบเป็นเด็กของคนนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยแบบเยอะไปหมดเยอะมากคือข่าวคือต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนยุคที่มีโซเชียลมีเดียเนี่ยดารานักร้องศิลปินทุกคนเนี่ยเอาจริงไม่มีกระบอกเสียงเป็นของตัวเองเขาเรียกว่ามันต้องพึ่งสื่อที่มีอยู่เราไม่สามารถมาเคลียร์ตัวเองได้เราต้องพึ่งทีม PR ทีม Crisis Control ของแต่ละค่ายต้องแถลงข่าวถึงจะเคลียร์ได้ซึ่งถ้า manage ไม่ดีก็คือจบพังแต่ว่าถ้าสมัยเนี้ยเราสามารถพู
1: ด
0: สามารถเคลียร์เองได้เลยในช่องทาง
1: ของ
2: เราเพราะเขาเป็นคนสวยไง
0: ใช่
2: ข่าวลือเขาเยอะอาฟังสองคนแล้วความรักอีชาวความรักนี้จังเลยอ่ะ
0: ผีบานเหรอคุณผีบานเหรอ
1: เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกัน
0: คุณปีบานเหรอ
2: ปีบานอยากมีความรักนี้บ้างเลยอ่ะคือก็ต้องทำบุญมาดีนึงมีคู่ที่ดี
0: คู่สร้างคู่สมใช่
2: เราสิ
0: โต๊ะ
2: กูไปหาความรักดีกว่ากูเบื่อแหละขออนุญาตนะบูไปหาความรักพี่เดี๋ยวไป
3: ปรางนกวันแบกวันนี้นะแล้วก็ต้องบอกว่ามาแล้วมีแค่ร้อยเซตสุดท้ายเผื่อใครที่กำลังหารังนกอยู่วันนี้มีรังนกมีกาแฟด้วย
2: มีแค่ร้อยเซตเท่านั้นถ
3: ้
2: าขับค่ะแล้วไม่ได้อีกเลย
3: แล้วต้องบอกว่าเป็นรังนกนะครับรังนกบอลแบก200 ml ตรงนี้หลายท่านอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตากันแล้วนะสูตรออริจินอลตรงนี้แต่ว่าวันนี้ที่มาเนี่ยพิเศษกว่าทุกครั้งเพราะว่ามีแถมกาแฟให้ด้วยเอารังนกตัวหลักไปก่อนนะฮะไซส์200 ml แบบนี้นะคือขวดใหญ่มากๆดังนั้นคุ้มค่ากว่าแล้วก็เป็นสูตรออริจินอลสูตรยอดนิยมของบอลแบกอยู่แล้วนะครับไซส์แบบนี้เลยและแน่นอนครับรังนกบอลแบกก็รังนกจากถ้ำธรรมชาติราคาดีแน่นอนนะครับตรงนี้200 ml 18ขวดตรงนี้ 1,290 บาทย้ำนะฮะว่าเป็นสูตรออริจินอลด้วย200 ml ด้วยนะครับกล่องสีแดงแบบนี้3กล่อง18ขวดแถมกาแฟให้อีก3ซองเป็นกาแฟผสมรังนกนะฮะทั้งหมดนี้ราคาเดียวเลย 1,290 บาทครับจัดส่งฟรีด้วยมีเก็บเงินปลายทางด้วยรีบโทรเลยครับ02-096-8777ครับย้ำไปโทรอีกครั้งครับ02-096-8777ครับหรือว่าแอดไลน์เดมกัน @mbmon1 ครับรังนกบอลแบก200 ml วันนี้ได้กาแฟทุกออเดอร์
2: และยังย้ำนะครับว่าของบอลแบกเนี่ยเป็นรังนกธรรมชาติ
3: ใช่ครับ
0: แล้วจะบอกว่าเนื้อน้องแน่นมากเลยนะ
3: ครับถ้าใครทานบอลแบกทราบอยู่แล้วครับว่าของเราเนี่ยเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอลแบกนะมีประสบการณ์มา40กว่าปีตรงนี้ชิงป๊อกไว้ก่อนแล้ว
2: แล้วถ้าเกิดของแท้ของบอลแบกต้องเปิด
3: ใช่ครับเพราะว่าฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเก็บได้2ปีไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะฮะขวดนี้ก็ป๊อกแบบนี้เหมือนกันนะ
2: ต้องป๊อกทุกขวด
3: เนื้อข้นๆแบบนี้เลยนะ
0: อร่อยหวานน้อยเนื้อเคี้ยวได้
3: แล้วก็รังนกจากถ้ำธรรมชาติอันนี้สำคัญมากๆของประเทศไทยด้วยนะ
0: นี่อาม่าบุ๋มอาม่าชอบมาก
3: ครับผม
0: อาม่าบอกว่าแบบทานง่ายจะบอกว่าอันเนี้ยเหมาะมากเลยนะคุณจะตุ๋นเป็นแบบร้อนก็ได้
3: ใช่ใช
0: ่หรือว่าถ้าแบบวัยรุ่นอย่างเราเราชอบแบบแช่เย็น
3: ๆถูกต้อง
0: ก็ได้เช่นเดียวกัน
3: ร้อนแช่เย็นทานได้สดชื่นเหมือนกัน
2: รีบไปทานเลยนะคะบอกก่อนสั่งได้เลยนะทั้งหมดนี้ได้โปรโมชั่นค่ะ
3: ทั้งหมดนี้200 ml นะครับ18ขวดนะครับได้แถมกาแฟให้อีก3ซอง3แก้วไปด้วยทั้งหมดนี้ 1,290 บาทจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับดังนั้นถ้าใครชอบรังนกวันนี้ได้กาแฟเพิ่มไปด้วยแล้วก็ฟรีให้ด้วยนะแถมไปให้ฟรีในเซตเลย
2: และกาแฟรังนกนี่มันเก๋ตรงไหนค่ะคุณออส
3: เดี๋ยวผมเอาให้ดูเลยตรงนี้ครับเป็นกาแฟของบอลแบกดังนั้นแน่นอนต้องใส่รังนกเข้าไปด้วยนะฮะอันนี้ได้ไปเป็นกาแฟทีนวันนะมีความหวานความมันในตัวแต่ว่านี่ฮะอย่างที่เห็นเลยจะมีเป็นผงรังนกอยู่ข้างในด้วยนะครับอันนี้สำหรับใครที่ชอบทานรังนกนะอันนี้เราบดรังนกแห้งนะฮะที่อยู่ในกล่องนะครับบดลงไปใส่ในตัวกาแฟนี้ด้วยดังนั้นได้ทั้งกาแฟหวานๆมันๆได้ทั้งรังนกดังนั้นตรงนี้ได้รังนกไปแล้ว200 ml 18ขวดไปแล้วได้กาแฟไปอีก3ซอง3แก้วตรงนี้ราคา 1,290 บาทแค่นี้เลยครับจัดส่งฟรีด้วยมีเก็บเงินปลายทางด้วยโทรเลยครับ02-096-8777ครับย้ำไปอีกครั้งครับ02-096-8777ครับหรือว่าสั่งในไลน์ได้เหมือนกัน @mbmon1 ครับรังนกบอลแบก200 ml ได้กาแฟไปด้วยทุกออเดอร์
2: ถ้าสงสัยโทรไปถามได้เลย
3: ฮะ
2: โทรไปถามได้เลยว่าเป็นยังไงถามด้วยจะฝากยังไงบ้างมันจะเป็นแพ็คนี้ไป6ไป3ไป3ชุด
3: ใช่3กล่องแบบ
2: จริงๆแยกบ้านละ666ได้เลยบ้านละ3บ้านละ777ได้3บ้านในการแจก
0: ใช่แล้วตอนนี้อยากจะบอกว่าต้องรีบสั่งนะเพราะว่าค่าขนส่งอ่ะแพงแล้วเขาว่าส่งฟรีด้วย
3: ขึ้นด้วยนะครับตรงนี้เราก็แบกรับให้เราส่งฟรีให้ทุกออเดอร์
0: คือแค่ของหนักอ่ะเวลาส่งอ่ะมันก็แพงอยู่แล้วและอันนี้ก็คือแบบ
2: ถึงที่เลยการันตีนะคะของคุณภาพต้องบอลแบกเลยค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ
3: 02ครับ0968777ครับย้ำมาดูอีกครั้งนะฮะ02-0968777ครับกับรังนกบอลแบก200 ml วันนี้ได้กาแฟทุกออเดอร์นะยังไงต้องรีบสั่งนะครับเผื่อเอาไว้ใช้ทานเองเอาไปฝากแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับ
0: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณนะคะนี่ไงเห็นไหมน่ารักไหมล่ะรักกับรังนกดีกว่ารังนกบอลแบกรักที่สุดขายให้จบค่ะ
0: ดูคนแบบรักกันมากเข้าใจกันมาก20ปีมีหึงไหมตั้งแต่แรกๆหึงกันไหม
1: เอาจริงๆเป็นคู่นี้ไม่ค่อยหึงกันนะไม่ค่อยหึงกันนะ
0: จริงๆ
1: ม
0: ุ้งว่าง
1: ันเราก็เหมือนเราก็อยู่ด้วยกันตลอดด้วยแหละเจอกันตลอดอยู่แล้วมันก็เป็นอะไรที่ไม่รู้อ่ะด้วยตามเนเจอร์เราก็ค่อนข้างจะแบบชิลๆ
2: และเขาเป็นคนที่มีวินัยอย่างก็ทำมิสประกวดมิสแกรนด์อ่ะทุกเวทีอ่ะเขาไม่ยุ่งแน่นอนเพราะฉันรู้จักเขาดีฉันเคยทำพิธีกรเขามาก่อนเขาจะไม่แตะพูดอย่างนี้ไม่ยุ่งเพราะถือว่านี่คือหน้าที่การทำงานพิธีกรใช่ไหม
1: ครับก็ดีมากโอเค
0: คบกันก็ไม่หึงกันเลยหรอ
1: ไม่ค่อย
0: มันไม่มีเหตุการณ์อะไรให้แบบ
1: เหตุการณ์เราก็เหมือนเราบอกเราว่างเราก็เจอกันตลอด
0: คุณสองคนมีเคล็ดลับอะไรทำให้แบบว่ารักกัน
2: เดี๋ยวบอกสิ
0: รักกันแบบเนี้ย20ปีไม่เบื่อกันเลยอ่ะ
2: บอกสิ
1: รักเป็นเพื่อนแหละคือแรกๆเราเริ่มจากการเป็นเพื่อนอย่างที่บอกไปคือพอเจอกันปั๊บเราไม่ได้จีบกันเลยคือก็เหมือนเจอเรื่อยๆทำความรู้จักไปเรื่อยๆแล้วค่อยมาแบบจีบแบบจริงจัง
0: มี
1: ความ
0: รู้สึกนะ
1: ครับก็เล่าอย่างน
0: ี้ไม่จริงค่ะยูก็จีบเราตั้งแต่แรกนะแล้วแต่ยูก็ไม่รู้จักกัน
1: อันนั้นไม่ได้จีบอันนั้นคือแบบว่า
0: หยอดอันนั้นก็หยอดเฉยๆเผื่อติด
1: แต่ว่าจีบจริงๆก็คือหลังจากนับวัน 3-4 เดือนพอเราเริ่มเห็นแบบว่าสไตล์เขาอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ทำให้น่าจะคบกันได้คือเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่แรก
0: เนาะน่ารักมาก
2: ไม่น่าเชื่อคุณจะเป็นอย่างนี้ได้จริงก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นได้จริงๆเป็นแฟมิลี่แมนได้แล้วก็รักอยู่ทีเดียวมาตลอด20กว่าปีฉัน
0: คือภูมิใจใช่ไหม
2: ใหญ่จะดำน้ำไปไม่แก้ว
0: มากไม่ต้องค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาคุยเรื่องลูกกันบ้าง
2: พามาคุยคนหนึ่งเนาะพาไม่เจอหน่อยไหม
1: ได้ครับ
0: พามาเจอลุงหน่อยพามาเจอลุงหน่อย
1: เดี๋ยวใส่ชุดเด
2: ิ
1: มอย่าใส่ชุดเดิมมาเลยนะ
2: ใส่ชุดเดิมอย่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะเพิ่งชอบไม่ควรใส่แบบไม่ได้อาบน้ำมา
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: แล้วก็ขอบคุณร้านสวยๆของเราด้วยนะคะออเดย์คาเฟ่เกษตรนวมินทร์นะคะ
2: ขายอร่อยมากเลยค่ะช่วยคุณแมทธิวต้องกินกระดานรองก
0: ันโอเคสัปดาห์หน้าเจอกันค่ะเผือกร้อนต้นใหม่รุ่มกินโต้สวัสดีค่ะ
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พาคุณผู้ชมมาเดินตลาดนัดของคนอยุธยาชื่อว่าตลาดองค์การโทรศัพท์ตลาดนี้คนเยอะของกินแย่มากๆดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าให้เราเป็นคนไปหาของกินเองเราอาจจะไม่รู้ว่าจะกินอะไรมันเป็นปัญหาเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามีเจ้าถิ่นคนที่นี่เขาพาไปกินนะรับรองเลยคุณผู้ชมค่ะทุกอย่างมันจะจบนี่คนข้างหลังเรานี่น้องแก้ม
2: สวัสดีครับโทษทีครับเมื่อกี้แอบแซบอยู่แอบแซบอยู่อยากให้พี่เมย์ลองเลยครับเขาไม่ได้ขายที่นี่ที่เดียว
3: ขายเจ็ดที่
2: เจ็ดที
1: ่
3: กรุงเทพ
2: ทุกวัน
3: ที
1: ่ทุกวันที่เขาขายในกรุงเทพด้วย4ที่
3: ครับ
2: ที่นี่อีก3
3: ที่นี่3อยุธยา3ที่กรุงเทพ4ที
1: ่แล้วคุณแยกไปยังไงกันได้บ้างคะ
3: ก็รถกระบะจะไปโซนนู้นหมดเลยรถพ่วงมอเตอร์ไซค์จะมาที่นี
1: ่ถ้ามาที่ตลาดบางเพียง
3: น
1: ี่
3: ประมาณ4โมงเย็นถึงจะมา
1: ขายที่นี่กี่วันเอ่ย
3: ทุกวันครับจันทร์ถึงอาทิตย
2: ์ต้องมาเร็วจะบอกแบบนี้ครับต้องมาเร็วๆ
1: เพราะแสดงว่าน้ำจิ้มเขาต้องแซ่บปลาหมึกเขาต้องสดอร่อยแน่นอนวันๆหนึ่งขายกี่ไม้จ๊ะ
3: 400กว่าไม
1: ้โอ้ว้าว
3: ตกวันละหมื่นนิด
1: เลิศส่วนไหนคนชอบมากที่สุดคะ
3: อันนี้จะเป็นอันดับหนึ่งลองมาก็นี
1: ่
3: แล้วก็ตามมาด้วยปากปลาหมึกครับปากน้อยปากใหญ่แล้วก็เป็นข้อต่อแล้วจะมีแบบเป็นหนวดด้วย
1: นี่เขามีขายเป็นแบบนี้ด้วย
3: ใช่อันนั้นเป็นยำครับ
1: ไม่แต่อันนี้เป็นคนละหมึกกับพวกนี้อีก
3: ใช่อันนี้จะเป็นปลายหนวดมันปลายหนวดของไอ้ตัวนี้
1: แล้วคุณก็มาทำยำคือตัดให้มันเป็นชิ้นๆเลยคือใช้มันได้ทุกส่วนอะ
3: ได้ทุกส่วนเลยตอนนี
1: ้เนี่ยแล้วก็เอามา
3: เสียดายมัน
1: ใส่น้ำยำมาเลยถุงละ
3: อันนี้ถุงละ50 บาท
1: ถุงละ50 บาทอันนี้ไข่อ
3: ันนี้ไข่
1: ใครอยากชอบสายไข่หมึกนี่
2: แซ่บไหมพี
1: ่อร่อย
2: อร่อยใช่ไหมดูหน้าก็รู
1: ้เปรี้ยวหวานน้ำปลาหมึกคือสดมาก
2: แล้วมะนาวมันแพงตอนนี้ผมว่าก็ยังถึงเครื่องอยู
1: ่ใช
2: ่น้ำมะนาวปลอมน้ำมะนาวแท้ผมว่าเรารู้เลยกินไหม
1: แล้วที่สำคัญคือกระเทียมถึงมากแชมป์หมึกสดย่างมีอย่างอื่นที่แนะนำอีกไหมคะคุณ
2: พี่รถเมย์เลยนะผมว่าต้องเป็นเต้าหู้เย็นเดี๋ยวผมพาไปครับพี่
1: ได้เลย
4: หนุ่มหล่อช่างเมาเจ้าถิ่นคนนี้ก็คือเจ้าแคมป์สรวัตรเด็ดมิตรค่ะผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางมากฝีเท้าของทีมอยุธยาอยู่ในเตะวันนี้หนุ่มแคมป์ถอดสตาร์ท1วันมาพาแม่หมวยรถเมย์อิชฉ่ำอยู่ที่ตลาดหน้าองค์การโทรศัพท์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกเลยตลาดนี้ของกินจุกมากแม
1: ่แคมป์เนี่ยถือว่าเป็นคนนึงที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของฟุตบอลเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
2: ประมาณ7ขวบเลยครับ
1: 7ขวบ
2: พ่อเขาเป็นนักกีฬาด้วยเป็นนักฟุตบอลอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็เป็นโค้ชตั้งแต่เด็กเราได้ติดตามเดินไปตั้งแต่เล็กๆเลยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าชื่นชอบด้วย
1: เห็นบอกว่าเรียนโรงเรียนกรุงเทพกีฬาด้วย
2: ใช่ครับกีฬากรุงเทพที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงครับ
1: ตรงสายมาก
2: ใช่ๆครับแล้วพ่อทำงานอยู่ตรงนั้นด้วยเรื่องการเรียนเราไม่ได้เลยถ้าพูดกันตรงๆเราก็พ่อก็เนี่ยครับก็อยู่ในวงการฟุตบอลอยู่แล้วเขาก็ได้พาไปคัดที่สิงคโปร์เนี่ยแหละครับต้องใช้ทุนของครอบครัวเราเองเราอยู่ตรงนั้นที่สิงคโปร์ประมาณ3เดือนพ่อแม่หมดไปหลายแสนมากโค้ชที่สิงคโปร์ครับก็ได้ตกลงเซ็นสัญญากับผม1ปีเต็มเลยเราก็เขาเรียกว่าประสบความสำเร็จ19แล้ว
1: มีโอกาสได้ทีมชาติด้วย
2: ใช่ครับแล้วก็ขึ้นไปเรากระโดดขึ้นไปได้ติดทีมชาติชื่อเสียงมันก็ทำให้ทุกคนได้รู้จักใช่คร
1: ับ ตอนนั้นเล่นตำแหน่งคือกองกลาง
2: ใช่ครับ
1: ทีมชาติไทยนะคุณผู้ชมมาอยู่กับอยุธยาอยู่ในเต็ดละ
2: เราเล่นมาหลายทีมแต่ไม่เคยออกต่างจังหวัดเลยคนอยุธยาน่ารักมากไปดูไปเชียร์ซื้อขนมไปฝากอะไรอย่างเงี้ยแฟนบอลของเราเนี่ยครับพี่น้องรุ่นพ่อเรารุ่นพี่รุ่นอะไรอย่างเงี้ยน้าๆป้าๆอาๆก็จะซื้อขนมติดไปตลอดไปเชียร์เต็มสนามตลอดก็ถามว่าภูมิใจไหมเราก็เหมือนเป็นคนอยุธยาไปแล้วอะนี่นะครับพี่รถเมย์ที่ผมแนะนำ
1: เต้าหู้ทำเองเต้าหู้แท้ 100% คือเป็นแบบเต้าหู้ที่แม่ทำสดๆ
5: ใช่ค่ะทำวันต่อวันเลยค่ะผลิตจากถั่วเหลือง 100% ที่ไม่มีผสมแป้งเป็นงานโฮมเมดนะคะผลิตได้แค่120ก้อนเต็มที่
1: คือเราจะซื้อสดแบบนี้ก็ได
5: ้ได
1: ้หรือว่าเราจะซื้อ
5: ก็ได้ค่ะหรือเราจะกินสดก็ได้ค่ะ
1: แบบนี้เพราะแต่สดกินกับน้ำจิ้ม
5: น้ำจิ้มเป็นโซยุกินได้เลยค่ะลูกค้า
1: แบบสไตล์ฟิลญี่ปุ่น
5: ใช่ค่ะ
1: เต้าหู้ปลาแห้งสาหร่ายแล้วก็ใส่ซอสแบบเป็นซอสญี่ปุ่นพอเวลาใส่ปลาแห้งไปด้วยอ่ะมันก็ได้ฟีลความหอมของปลาแห้งกับเต้าหู้ที่แบบว่าอร่อยน้ำจิ้มแบบใส่กำลังดีมันออกหวานๆนิดๆเน
2: า
1: ะ
2: ตาผมลอยแล้วตอนนี้
1: ทำไมงั้นอ่ะอร่อยฟินเลยใช่ไหมอร่อยฟินจริงเนาะขายยังไงคะแม
5: ่ชุดละ55ค่ะ
1: ชุดละ55แล้วถ้าเป็นแบบธรรมดา
5: ธรรมดา45ค่ะ
1: ใช้เต้าหู้เดียวกันนี่แหละ
5: เต้าหู้เดียวกันใช่ค่ะเราสามารถเราไปทอดเองที่บ้านก็ได้เก็บไว้ในที่เย็นได้3วันค่ะลูกค้า
1: ของกินที่ตลาดนี่เขาบอกว่าอร่อยเยอะมากจริงๆนะเนี่ย
2: เดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่รถเมย์มาอีกมาฟินมาอร่อยแบบฟรีๆโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์เลยนะครับว่าแต่พี่รถเมย์เป็นลูกค้า AS หรือเปล่าครับ
1: แน่นอนพี่รถเมย์เป็นลูกค้า AS ครับ
2: พอดีเลยครับวันนี้ AS เขาจัดกิจกรรมอิ่มฟินอร่อยฟรีกับ AS Point ที่นี่พอดีผมจะพาพี่รถเมย์เอา AIS Point ในแอป My AIS ไปแลกคูปองแทนเงินสดมาซื้อของกินในตลาดกันครับ
4: มาตลาดองค์การโทรศัพท์ถนนบางเอียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้โชคดีได้กินฟรีกับกิจกรรมอิ่มฟินอร่อยฟรีกับ AIS Point ให้ลูกค้า AIS ได้กินฟรีแบบชำๆโดยสามารถแลกรับคูปองอิ่มฟินอร่อยฟรีที่บูธ AIS ได้เลยค่ะแค่ใช้ AIS Point 10คะแนนแลกรับคูปองมูลค่า10บาทหรือใช้40คะแนนแลกรับคูปองมูลค่า40บาทได้ทันทีเท่านี้ก็จะได้คูปองแทนเงินสดนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้วล่ะค่ะ
1: สำหรับขั้นตอนการรับสิทธิ์นะคะง่ายมากๆคุณผู้ชมแค่เปิดแอป My AIS แล้วก็สแกน QR Code จากนั้นกดปุ่มรับสิทธิ์แล้วก็ยืนยันนะคะเท่านี้คุณก็จะได้คูปองไปอิ่มฟินอร่อยฟรีกันแล้วล่ะค่ะ
2: ลุยครับผม
1: ร้านที่น้องแคมแนะนำคือนี
2: ่ทอดมันเลยครับ
6: ถุงใหญ่50ชุดเล็ก20
2: ผมเอาชุดใหญ่เลย
6: ชุดใหญ่นะคะ
1: นี่ค่ะแม
2: ่40นะครับแล้วก็อีก10บาทครับขอบคุณครับผมครับ
1: โอ้โหตายแล้วของโปรด
2: ช่วงเย็นคนเยอะ
1: คุณรู้ใจ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: หันผลไม้สดจะไม่เท่าไหร่หันมาฝั่งนี้ผลไม้ดอง
7: มีหลากหลายเลยนะคะอันนี้เป็นผลไม้ดอง
1: โอ้โห
7: และอันนี้เป็นผลไม้สด
1: ค่ะอันนี้
7: ก็มียำส้มโอน้ำจิ้มเราจะมีทั้งหมด5อย่าง
1: นี่น้ำจิ้มอะไรบ้างคะ
7: น้ำปลาหวานปลาย่างน้ำปลาหวานกุ้งกะปิแห้งกะปิโหพริกกะลาวมีทั้งหมด5อย่าง
1: โอ้โหชอบหมดทุกน้ำจิ้มที่พูดผลไม้วันวันนึงนี่คือกี่อย่างคะ
7: เป็น10อย่างอันนี้เป็นน้ำปลาหวานกุ้งนะคะจะต้อง
1: มาใส่กะปิแห้ง
7: ใช
1: ่
7: เพราะว่าสูตรน้ำปลาหวานจะผสมกับตัวนี้ค่ะ
1: อันนี้กล่องนึงราคาเท่าไหร่คะ
7: 60บาท
2: โอ้ย
1: โอ้โห
2: ผมนี่ว่า100เป็น100
1: มันดูน่ากินมากเลยอ่ะ
7: พริกกะลาว
1: กินกับอะไรดีคะ
7: เอาอันนี้เป็น
2: แสดงว่าพ
7: ี่
2: รถเมย์ชอบแบบ

0: สายผงชูรสใช่ไหมเหมือนกัน
1: มันต้องมีความแบบน
0: ้
1: ำจ
0: ิ้
1: มมันต้องใส่อะไม่ใส่ไม่ได้อันนี้60บาทพี่ชอบเดี๋ยวพี่จ่ายเองเพราะว่าพี่มีคูปองนี่คูปองอร่อยฟรี60บาทนะจ๊ะอิ่มฟินอร่อยฟรี
2: เท่าไหร่ครับ
3: 100นึงค่ะ
0: ผมมีคูปอง AS อันนี้80บาทครับแล้วก็อีก20นะครับสด
1: ใช่
0: ดูขวดจริง
4: แม่หมวยรถเมย์ดูท่าจะเอนจอยสุดสำหรับลูกค้า AIS ที่ยังไม่ได้สมัครใช้ AIS Point แค่ล็อกอินแอป My AIS ครั้งแรกรับฟรี AIS Point 10คะแนนเอาไปแลกคูปองได้10บาททันทีค่ะหรือใครที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้า AIS ก็รีบมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะ
1: ลูกค้า AIS ทั่วประเทศคุณเตรียมตัวอิ่มฟินอร่อยฟรีกับ AIS Point ได้เลยค่ะเราจะมีการตระเวนไปมอบความสุขให้กับลูกค้า AIS ทั่วประเทศเลยนะคะจะเป็นตลาดไหนต่อคุณผู้ชมรอติดตามกันได้เลยนะคะ
0: วันนี้ก็สนุกมากๆครับแล้วก็ขอบคุณกัฟ AIS บอลไทยเพื่อคนไทยที่ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกให้แฟนบอลชาวไทยได้ชมกันสดๆทุกนัดครับ
1: ใช่เลยค่ะขอบคุณกัฟนะคะบอลไทยเพื่อคนไทยที่สนับสนุนวงการฟุตบอลไทยบ้านเราด้วยนะคะเดี๋ยวส่งคุณน้องไปซ้อมต่อส่วนทางคุณพี่นี้ขอไปเดินตลาดหน่อยเพราะเขาบอกว่าที่นี่มาแล้วต้องกินหอยทอด
0: เดี๋ยวจะมาไม่ถึงครับ
1: โ
0: อ้บอกได้เลยว่าเด็ดมากครับพี่
1: จัดไปนะคะวันนี้ขอบคุณน้องแคมด้วยค่ะขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ชลินไกด์4ปี
5: มันผันแล้วมันไม่ได้ลม
1: มันไม่ได้ฟิล
5: ถุงงอกอ่ะ6วัน 4-5 กิโลได
6: ้ไม่ต้องเร่งไม่กรอบไม่ขึ้นครับ
1: ต้องมีความกรอบ
6: น้ำจิ้มทำเองนะ
1: ค่ะ
6: มะเขือเทศปั่นอะไรเอง
1: ที่เห็นสีนั่นคือมะเขือเทศเหรอคะ
7: โหนะลำบากมากเลยนะแบบ10ขวบก็ออกมาทำงานแล้ว
1: ลูกสาวแม่เรียนธรรมศาสตร์ 3.8 กว่าบอกว่าจะเอา 3.89 ตลาดสดทาง
8: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
9: ซับไลน
10: ์นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
11: เจ็ดคุณสมบัติจากกาวิสคอนรักษาหลากหลายอาการจากกรดไหลย้อนทั้งลดกรดและสร้างแผลเจลกาวิสคอนดูอัลแอคชั่นชนิดน้ำ
12: นอตเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเพียบสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
13: กินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บ
14: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
15: ต้องเข้าเกล็ดเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมฟลูออไรด์สูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุ๊บจิ๊บในช่องปาก
16: สามแซ่บ
17: ดูว่าเป็นเด็กเส้น
18: หนูออดิชั่นจริงๆนะคะหนูเข้ามาจริงๆหนูร้องไห้จริงๆ
19: การเป็นลูกดารามันก็จะมีคนที่ทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบเราก็เลือกเกิดไม่ได
18: ้นิลินนิลินไปนอน พูด10รอบแล้วค่ะ
3: เอาใจสายพิซซ่าเลยค่ะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะหน้าแปลกใหม่อย่างเช่นสตอใบเหลียง
1: ไปต่อด้วยสตรีทฟู้ดไทยจีนระดับมิชลินก๋วยเตี๋ยวต้มยำแซ่บๆก็มี
17: และปิดท้ายด้วยคาเฟ่มูดดีมาก
1: ลูกไปอยู่กับ
7: เอาพิซซ่ากลับไปแล้วครับ
1: เอา
7: หน
1: ้า
7: หมดเลย
3: หมดน้ำมูกของมัสมั่นชิ้นนึง
1: ได้ไม่แบ่งเลยไม่ได้ด้วยอ่ะ
10: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจันนี้8นาฬิกา25นาที
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: ถ้าพวกเขารู้ว่านายทำอะไรกับฉันบ้างนายจะไม่ใช่เทวดาในสายตาของพวกเขาอีกต่อไป
4: แล้วคุณคิดว่าเขาจะเชื่อคุณมากกว่าผมงั้นเหรอ
15: ลากคุณทายไปแล้วอย่าให้ฉันเห็นนาย
0: คุณอลิสมันน่าไม่ได้รักคน
15: นะตายก็หนีเอาตัวรอดคนเดียวแล้วที่คิดคุณเนี่ยนะผมตายท้องกลมอย่างนั้นเหรอ
2: ตายท้องกลม
14: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์ 8:45 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ยังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ให้มากนะครับสมบัติของบ้านเนี้ยมันต้องคำสาป
19: สินค้าที่ถูกปล้นมาหลายชิ้นถูกขายไปด้วยบริษัทของบ้านทรงแสงผมจะให้คุณช่วยสืบว่ามีใครในบ้านทรงแสงคอยหนุนหลังอยู่หรือเปล่าม
5: ันอันตรายมากเลยเหรอคะนารี
11: ถ้าฉันต้องเห็นเธอเสียน้ำตาฉันยอมเสียเลือดดีกว่า
12: ฉันย้อนเวลากลับไปได้ฉันไม่อยากแก้ไขอะไรแล้วเพราะทุกอย่างในอดีตพาให้ฉันมายืนอยู่ตรงนี้ได้อยู่ข้างๆมรดก
14: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: อยากมีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิครั้งแรกของการนิเย่กับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซี่ไฮยาและ BHA รู้สึก

0: ผิวชุ่มชื้นนาน48ชั่วโมงดูไบรท์แบบโมจิใหม่ไบรท์ทัชครีม3สูตรแบบกระปุกและซองจากการ์เนีย
1: ร์อะไรครับละลายล่ะ
2: อร่อยครับเนี่ย
3: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม
4: ่โอ้โหหอมคั่วเข้มครบสูตรอร่อย
3: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
4: ลองเลย
5: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับสีเทารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี่ลัก
6: คำแนะนำจากกรมอนามัย
7: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
8: เด็กบีบนิดเดียวได้
9: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรงเพื่อฟูออลายที่เพียงพอ
10: และแปรงวันละ2ครั้ง
11: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
12: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
13: ตลาดสดพระรามสี
14: ่ร่วมด้วยช่วยขายโดย
15: เครื่องปรับอากาศแคเรียคอปเปอร์ไอออน
16: ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวตราไร่ทิพย์
17: เหมือนเรานั่งชมการแสดงคุณผู้ชมแต่เราบอกเลยจริงๆว่ามาอยุธยาเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าไม่แวะมากินหอยทอดสิงห์บุรีร้านนี้เหมือนมาไม่ถึงเพราะคุณลุงเขาเคยได้อยู่ในมิชลินไกด์4ปีนะครับโอ้เฮ้ยคุณลุงเอาเปลือกลงตรงกลางเพิ่งเห็นตรงกลางมันเหมือนมีถังอยู่อันนึงแล้วไอ้ทิ้งเปลือกไข่ความที่พื้นที่สเปซในการที่ผัดของคุณลุงใช้พื้นที่เยอะมากขาคุณลุงต้องเป็นแบบนี้ตลอดใช่ไหมคะเวลาแบบท่าเราในการผัดหอยทอดนี้
18: อ๋อใช่ใช่ใช่
17: ถ้าเราไม่เปิดเพลงได้ไหมคะ
18: อ๋อมันผัดแล้วมันไม่ได้ลม
17: มันไม่ได้ฟิล
18: ถั่วงอกอ่ะ6วัน4 5กิโลได
17: ้คุณลุงบอกว่าถั่วงอก6ทิ้งไปเนี่ยวันละ4 5กิโลปกติคุณลุงมีทั้งเพลงเร็วเพลงช้ามั้ยคะ
18: มีทุกจังหวะ
17: แล้วถ้าสมมติเป็นเพลงเร็วเราจะต้องเต้นท่ายังไงคะคุณลุ
18: งเร็วช่วงยุ่งๆ
17: อ๋อถ้าช่วงไหนยุ่งจะผัดเร็วขึ้นคุณลุงยืนตรงๆได้ไหมอยากรู้แบบลองยืนหนูขออนุญาตนะ
18: มันเหมือนกับตีกอล์ฟอ่ะยืนตรงไม่ได้ละตีเรายืนไม่ให้มันล้มอ่ะคือว่าให้มันมั่นคง
17: ใช้ฟิลเหมือนสควอชไปข้างหน้านิดนึงมันจะมีแรงส่งมาทางนี้ใช่ไหมคะ
18: ถ้ายืนตรงๆแล้วแขนเรามันปวดอ่ะเนี่ยมันต้องใช้ข้อแขนเนี่ย
17: อ่ะแล้วถ้าสมมติเราขยับร่างกายแบบนี้
18: เราใช้ตัวช่วย
17: โอเคแล้วปวดไหมคะเวลากลับบ้านไป
18: ไม่ปวดละ
17: ลาหยุดแต่ปวด
19: 40ปีนะคะเขามีร้านของตัวเองตั้งแต่อายุ18ตอนนี้เขา58ไม่ถามเขาคือเขางงๆตัวเองอ่ะก็เลยให้ถามเราดีกว่าเข้าใจป่ะคะเขาพูดไม่เก่งไงคะ
17: แล้วพ่อค้าไม่ใช่อะไรต้องมีเพลง
19: ใช่
17: เขาจะไปตามมูดเพลง
19: เครื่องเสียงเสีย
17: เกิดอะไรขึ้นคะ
19: หยุดผัดค่ะเคยมีนะ
17: เปิดจากโทรศัพท์ได้ไหมดังไม่พออีก
19: ก็แบบยิ่งยิ่งยักอย่างนี้แต่พอมาตรงนี้ก็เราก็ตั้งลำโพงเลยอ่ะเพราะว่ามันก็เหมือนเรียกลูกค้าเพราะของร้านเรามันอยู่ท้ายๆนะ
17: ใช้สุดเลยเดินมา
19: แล้วความจริงอ่ะที่คนรู้จักอ่ะเพราะว่าช่วงโควิดลูกค้าเอ็นดูกันก็เลยมาถ่ายเรามาถ่ายให้เราสองเที่ยวถ่ายฟรีด้วยลูกค้าน่ารักไหมล่ะ
17: โอ้ดูสิ
19: ช่วยอ่ะเดินผมช่วยป้าอะไรอย่างเง
17: ี้
19: ย
17: แล้วก็กลายเป็นคนเริ่มรู้จัก
19: ใช่แล้วก็มีรายการเกาหลีมาถ่าย2-3รายการมาแทบทุกคนก็ถ่ายแล้วไกด์ก็ปักหมุดว่าพาท่องเที่ยวมาเพื่อมาดูไกด์จีนก่อนหน้านี้ก่อนโควิดคือมาแวะทุกครั้งพอมันมีโซเชียลเข้ามาพอคนถ่ายเป็นคนมันก็ต่อไปมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าก็อยากมาเห็นของจริงอะไรอย่างเงี้ย
17: ถ่ายแบบนี้ทุกวัน
19: แล้วก็ไม่ต้องเร่งไม่กรอบไม่ขึ้นคะ
17: ต้องมีความกรอบแล้วห้ามเร่งด้วยคือคุณมาคุณต้องนั่งรอต่อเตาหนึ่งใช้เวลาเท่าไหร่คะ
19: สแตนบายเลย20
17: นาทีเป็นอย่างต่ำ
19: แล้วมันก็ลง20ห่อแต่ว่าเวลาแห้งจังหวะดีไม่ดีขึ้นไม่ครบก็มี18หดไปแล้ว2ค่ะทุก
17: อ๋อเพราะว่าต้องไม่20
19: ใช่เพราะว่าต่อไข่20กันแหละตลอดแต่เขาว่าบางทีก็ขึ้นได้18 19แล้วแต่ไงกรอบมากไปหน่อย
17: ไม่เอาขึ้นมา
19: แล้วประมาณนั้นค่ะยอม
17: ต้องยอมตอนนี้เพราะว่าคนที่ผ่านคือพ่อไงถ้าไม่ยอมไม่ได้ไงกลับบ้านปุ๊บ
19: ลูกจ้างทั่วขาวจ้างในวัน
17: อ๋อแสดงว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เก็บแม่เป็นคนบริหาร
19: ใช่ลูกต้องเรียนค่าบ้านต้องส่งไม่มีเงินเก็บแต่ก็หมุนเวียนไง
17: ใช้จ่ายค่ะเข้าใจแล้วปกติของคุณลุงเป็นลูกจ้างรายวันเขาได้รายวันละเท่าไหร่คะ
19: วันละ300ค่าเหล้าค่าอาหารต่างหากเราดูแลหมด
17: ล แล้วก็ดูแลทุกอย่างเรื่องอาหารการกิน
19: เราเป็นเพื่อนกันเรียนโรงเรียนวัดมาด้วยกัน
1: เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กเลยเหรอ
19: ตั้งแต่เด็กเลยแล้วตอนนี้คือเขาก็ไปเรียนวิชาจะเป็นลูกน้องค่ะเพราะว่าช่วยพ่อแม่หาทุนแล้วเขาก็ครูพักประจำ
1: ไปถึงเรียนวิชาทำหอยทอด
19: ไปเป็นลูกน้องไงไปเป็นลูกน้องแล้วก็เหมือนลูกชายก็แก่ก็เอ็นดูเนาะก็ได้วิชามาก็มาตั้งร้านเป็นของตัวเองแต่อยู่18
8: เรียกว่าเป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งเลยล่ะค่ะสำหรับลุงร่มผู้ชายขายหอยทอดคนนี้ร้านหอยทอดสิงห์บุรีจะอยู่โซนท้ายตลาดหน้าองค์การโทรศัพท์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลูกค้าเดินลึกเข้ามาหน่อยรับรองคุ้มและอร่อยชัวร์ที่ร้านจะมีโต๊ะให้ลูกค้านั่งกินอยู่ด้วยหลายโต๊ะเลยล่ะค่ะแต่ลุงร่มกับป้าจงกนขายกันแค่2คนจะมีลูกสาวมาช่วยบ้างช่วงหลังเลิกเรียนและวันหยุดแต่หลักๆลุงร่มนี่แหละทั้งยืนหนึ่งหน้าเตาไฟลุกท่วมทั้งเตรียมของจัดของตั้งร้าน everything ทิงเกอร์เบลลุงร่มรับจบ
19: น้ำจิ้มทำเองนะ
1: ค่ะ
19: มะเขือเทศปั่นอะไรเอง
1: ที่เห็นสีนั่นคือมะเขือเทศเหรอคะ
19: ใช่ค่ะเขาทำนะ
1: โอ้คุณ
19: เขาทำหมดทำทุกอย่าง
1: แอบชิม
19: ของสดแล้วเราก็ไปเที่ยวจนกว่าจะออกมาอย่างนี
1: ้เราชิมน้ำจิ้มรออ๋อน้ำจิ้มมันไม่เหมือนซอสแบบนั้นแต่มันไม่เผ็ด
19: ถ้าขายดีเงี้ย5วันหมดเราจะทำเป็นล็อตๆ5วันหมดเราก็หยุด2วัน
1: หยุดเพื่อทำน้ำจิ้ม
19: ใช่เพราะว่าเราก็ต้องพักผ่อน
1: แสดงว่าลูกค้าจะมานี่คือต้องเช็คก่อนนะว่าวันนี้มาไม่มาเพราะบางทีมันแล้วแต่ไม่ใช่ว่าจะมาทุกวัน
19: ใช่ๆเราทำกันเองนะเขาทั้งร้านเองเก็บร้านเองไม่ต้องผัดด้วยนะเธอ
1: โอ้เขาทำทุกอย่างเลย
19: ทำทุกอย่างไม่งั้นเราก็ไม่ได้เหลืออะไรมากมายนะเพราะว่าเราใช้หอยสดคือแบบเราเน้นอะเข้าใจปะเราเน้นเอาของดีกินน้อยแต่กินนาน
8: เห็นขายดีไม่ได้เหลือเยอะค่ะเพราะตอนนี้ข้าวของแพงจัดราคาก็ปรับไม่ได้แล้วเมื่อก่อนขาย40ขึ้นมา50ตอนนี้ขึ้นไป60บาทก็ถือว่าราคาสูงแล้วสงสารลูกค้าค่ะนี่แหละคือเหตุผลที่ทำเองขายเองไม่ได้จ้างใครแล้วการทำหอยทอดลุงแกก็ทำของแกได้คนเดียวไม่มีใครยืนหน้าเตาทอดแบบนี้ได้ฉะนั้นถ้าลูกค้ารอคิวนานได้โปรดเข้าใจลุงแกนิดนึงนะคะอย่างวันนั้นแม่หมวยรถเมย์ก็ต้องต่อคิวลูกค้ากว่าจะได้กินก็ต้องรอละค่ะ
1: น้ำจิ้มคุณป้ามันไม่ได้เผ็ดนี่อันนี้เพิ่งทำกรอบแห้งเลยค่ะแต่ข้างในยังมีความแบบนุ่มความแบบหนึบหนับอยู่ไม่เหมือนที่หนูเคยกินเลยอ่ะมันมีความกรอบแต่มันมีความนุ่มอ่ะข้างในเนี่ยคุณลุงเขาถ้าไม่แห้งถึงที่สุดไม่เอาขึ้นยังไงก็ผัดอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆไม่เอาขึ้นเลย
10: ขอบคุณครับที่แบบว่าตั้งใจเป็นพ่อกับแม่ที่ดีมากๆเขาบอกเรามาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะว่าแบบเขาก็แบบไม่ได้มีอะไรให้เราเยอะก็แบบให้ได้แค่การศึกษาไม่ต้องเป็นอย่างอื่นแล้วก็เป็นแบบนี้ก็ต่อไปเรื่อยๆก็ดีแล้ว
1: คือเขาภูมิใจแล้ว
10: ใช
19: ่แกภูมิใจในตัวลูกไหม
1: เห็นคุณลุงยิ้มละ
19: คุณลุงตลาดสดพระรามสี
20: ่เดี๋ยวซีนต่อไป
21: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
22: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
23: นั่งนะพิตาเดย์
24: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
25: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
26: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำ Colgate Total สูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นตอปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่า Colgate Total ช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
27: Colgate ยกบ้าน
28: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
29: คุณเชียร์ที่คำพรและคุณแอปเปิ้ลลาภิศราเชิญครับสวัสดีทั้งคู่ครับ
30: พี่เป็นคนสอนให้น้องสู้คนแต่คนแรกที่จะสู้ก็คือพี่เชียร์นั่นแหละ
29: แล้วมีความฝันในวัยเด็ก
31: อยากเป็นแดนเซอร์ครับ
32: ทำแม่บอกไปหยิบจาน
29: เหรออย่าง
32: น
29: ี้เลยเหรออ
32: ย่าง
29: น
32: ั้นเลยฮะ
33: มาดูเพลงตัวเองของพ่อ
34: เคยหัวร้อนขนาดปลาไม
35: ้สวัสดีครับพี่น้อง
36: ผมว่านี้เลยอะ
0: มีข่าวหน้าหนึ่งแล้วนะมันโกหกมันหลอกลวง
2: พร้อมกับ

โรจูคีสเราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K-Beauty Innovation ให้ผิวคุณดูสวยโกลว์แบบสาวเกาหลี

0: เมนเมนมึงฟังสติลูกแต่แม่นะลูกนะมินฟังแม่ไม่มีใครแย่งอะไรไปจากมินได้ลูกแม่ประสบการณ์ทุกอย่างให้มินเองมินเชื่อแม่ไหมลูกมินเชื่อแม่ไปมั้ยลูกเมนเมนเมนโอ้เมนเกลียดมากเกลียดมากคุณแม่
1: เดี๋ยวคุณอ้อมบล็อกกิ้งเซตนี้นะครับ
2: ได้ค่ะอ้อมต้องทำอะไรบ้างคะ
1: เดี๋ยวฉากนี้นะครับจะเป็นฉากที่พระเอกจะมาขอนางเอกแต่งงานนะครับพระเอกจะถือดอกไม้มามอบให้แล้วก็สวมแหวนแล้วก็จะจบที่ตรงนั้นครับ
2: ได
1: ้แบบที่อยากให้ดูสมจริงเรียวๆแล้วก็ดูมีความสุขกับการขอแต่งงานครับ
2: ได
1: ้
2: ค่ะ
1: โอเคกล้องพร้อมนะครับทุกคนเตรียมวันนี้คิวของพระเอกนะครับคุณต้องพร้อมนะครับโอเคต้องพร้อมนะเป็นตัวสมมุตินะครับต้องเดิน

รักคุณนะครับ

0: เบน
1: มีอะไรหรือเปล่าคะคุณแม
0: ่ไม่มีอะไรมากหรอกจ้ะแม่จะบอกว่าให้หนูช่วยไปงานเลี้ยงของผู้สนับสนุนพรรคเพราะว่าถ้ามิ้นไปนักข่าวก็จะตามไปมันจะได้เป็นกระแสช่วยผลักดันพรรคของเราอีกทางหนึ่งใช่ไหมลูก
1: ได้ค่ะคุณแม่คุณแม่ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคะงั้นหนูขอตัวนะคะ
0: จ้ะ

0: ีแล้วเหรอคะถ้าหายดีแล้วถึงเวลาทำงานแล้วสิ
1: งานอะไรของแก
0: ท่านคิดถึงน้องมิ้นนะ

0: ันไม่ทำนี่มันไม่เหมือนที่เราตกลงกันไว้ฉันจะไม่ทำงานอะไรให้แกอีกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะแกไม่ต้องไปยุ่งกับฉันได้ยินไหม
1: โถน้องเม้นลืมที่พี่เคยบอกแล้วหรอคะจำได้ไหมว่าพี่บอกน้องเม้นว่ายังไง
0: แกคิดว่าแกไม่คิดได้แล้วแกจะทำอะไรก็ได้นะถ้าจะบอกคุณพ่อว่าแกมันเป็นไอ้หมารอบกันคอยดูนะพ่อฉันเนี่ยไม่เอาแกไว้แน่
1: คิดจะลองดีกูใช่ไหมยิมิน
0: ฉันจะไม่ยอมแกอีกแล้ว
2: เรียกได้ว่าปังมากไปเลยนะคะแม่นางเอกที่มาแรงที่สุดในตอนนี้นะคะก็คือคุณอ้อมปริตาค่ะเรียกได้ว่าเป็นปีทองถึงจริงได้มารับบทนางเอกนะคะในละครฟอร์มยักษ์ของช่องนอกจากนั้นแล้วนะคะยังจะลัคกี้อินเกมแล้วก็ยังลัคกี้อินเลิฟอีกด้วยค่ะเมื่อนักธุรกิจหนุ่มคุณธนนท์นะคะทำการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางกองถ่ายว้าวแบบนี้นี่น่าอิจฉาสุดๆไปเลยค่ะ

0: ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะโอ้คุณพี่ขอบคุณนะคะมาร่วมงานขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวขอตัวค่ะคุณอุดมสักครู่ค่ะคุณอุดมคุณอุดมคะมานานหรือยังคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ถ้ายังไงต้องฝากพักของเราด้วยนะคะรอบนี้แข่งกันแบบดุเดือดจริงๆลงกันหลายพักเลยค่ะ
2: ไม่ต้องห่วงหรอกครับพักของคุณนีมเป็นพักเก่าแก่บารมีมีเยอะกว่าดูท่าทางปีนี้คุณพิชัยจะมาแรงนะครับคุณนีถึงกับมาช่วยดูแลด้วยตัวเองแบบนี
3: ้อย่างที่โบราณเขาว่านะครับถ้าเชื่อเมียเราจะดีใช่ไหมครับ
4: น้องมิ้นอุ้ยน้องมิ้นน้องมิ้นมาแล้วน้องมิ้นมาแล้วน้องมิ้นครับ
5: น้อง มิ้นมาแล้วครับ
4: อันนี้นะครับอันนี้นะครับน้องมิ้นครับต้องมีหน่อยครับนิดหน่อย
6: คุณไปดูแลความเรียบร้อยให้ถูกต้องบกพร่องนะเดี๋ยวฉันจะไปดูลูกก่อน
3: ได้ขอตัวก่อนนะครับ
0: ขอตัวเช่นกันนะคะคุณอุดมเดี๋ยวไปดูแลลูกมิ้นนิดนึงขอบคุณนะคะขอบคุณท่านด้วยนะคะโทษนะคะพี่พี่ขาขอตัวลูกมิ้นสักครู่นะคะเดี๋ยวพาลูกมิ้นออกมาหาใหม่นะคะ
3: ได้ค่ะ
0: ลูกมิ้นขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ
7: คุณแม่คุณแม่คะคุณพ่อไปไหนอะคะมิ้นมีธุระสำคัญจะคุยด้วย
6: พ่อเขาก็รอเราอยู่ไป
3: ผมต้องขอบคุณเจ้าสัวมากเลยนะครับที่ให้โอกาสกับพรรคของเรารับรองว่าเราจะไม่ทำให้ท่านเจ้าสัวผิดหวังนะครับ
8: ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับเรามันคนกันเองอีกอย่างคุณวิชัยไม่เคยทำอะไรให้ผมผิดหวังอยู่แล้วเราต่างก็ได้ผลประโยชน์ด้วยกัน
0: ลูกอยู่กันครบเลย
9: สวัสดีค่ะท่านเจ้าสัว
10: น้องเม้นพี่อยากจะแนะนำให้รู้จักกับเจ้าสัวเทียน
0: นี่เจ้าสัวเทียนยังไงล่ะลูกเจ้าสัวเทียนคือคนที่สนับสนุนรายใหญ่ของพรรคเราแล้วปีนี้ท่านเจ้าสัวก็จะเพิ่มทุนในการสนับสนุนอีกด้วยใช่ไหมคะ
6: สวัสดีท่านสิลูก
10: คุณป้าครับสงสัยน้องจะเขินนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาน้องไปแนะนำเองแล้วกันครับ

0: คิดจะทำอะไรงงๆนะมีเรื่องอีกหลายเรื่องที่เหม็นยังไม่รู้นะ
1: ลูกสาววิชัยสวยอย่างที่เขาว่าไว้จริงๆแบบนี้ถ้ามาช่วยงานพักเนี่ยคงจะพีอาร์ได้ดีทีเดียว
2: ครับวันนี้ก็มาช่วยงานครับผมก็ได้ลูกสาวเนี่ยแหละครับคอยสนับสนุนอยู
3: ่มิ้นเป็นไรหรือเปล่าม
4: ิ้นไม่เป็นไรค่ะคุณแม่มิ้นแค่ปวดหัวนิดหน่อยนะคะมิ้นขอตัวก่อนนะคะ
5: อ๋อคุณลุงครับผมมีคลิปสั้นๆมาฝากคุณลุงด้วยครับ
2: คลิปอะไรเหรอ
5: เป็นคลิปครบรอบ15ปีของพักอะครับจะเป็นเซอร์ไพรส์ให้กับงานเลี้ยง
2: โอ้ถ้างั้นก็ดีเลยจะได้เป็นสีสันของงานขอบคุณเอกมากเลยนะครับ
5: ครับผมยินดีเลยครับ
4: มิ้นขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
3: อ

0: พี่ก็แค่จะเตือนเหม็นอย่าทำอะไรโง่ๆนะวันนี้อาจจะไม่ใช่คลิปของเหม็นแต่วันหน้าไม่แน่
1: แม่คงจะเห็นข่าวผมแล้วใช่ไหมฮะ
2: แม่เห็นแล้วแต่แม่ไม่เห็นด้วยนะจะขอผู้หญิงแต่งงานก็ต้องทำให้มันถูกต้องตามประเพณีสิอ้อมเขามีพี่น้องมีญาตินะนี่ไปนัดผู้ใหญ่ทางเขาให้มานัดเจอกับแม่เพื่อจะได้คุยเรื่องสู่ขอให้มันถูกต้อง
1: ขอบคุณครับ
2: ท็อปมั่นใจแล้วใช่ไหมลูก
1: ผมรักอ้อมครับแม่ผมคิดว่าอ้อมคือผู้หญิงที่ผมอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่กับเขาผมอยากอยู่กับเขาไปนานๆดูแลกันและกันไปจนแก่เฒ่าเลยครับแม
2: ่แม่ขอให้ท็อปมีความสุขอย่างที่ลูกตั้งใจไว้นะลูก
1: ผมรักแม่ที่สุดในโลกเลยลืม
3: โอ้ตา
4: วันนี้พี่ขวัญออกกองเหรอตุ๊กโอ้ยเสียดายจังเลยพี่ว่าจะแวะเข้าไปหาพี่ขวัญสักหน่อยอ่ะเออตุ๊กแล้วตุ๊กรู้ไหมจ้าว่าพี่ขวัญออกกองที่ไหนงั้นตุ๊กแชร์โลเคชั่นมาหาพี่หน่อยนะจ้ะขอบใจจ้ะ

0: ธอมาทำอะไรที่นี
1: ่พลาแก้วผัวฉันไปซ่อนไว้ที่ไหนบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: นี่เธออย่าคิดว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะทำตัวต่ำๆแบบเธอสิ
1: อย่ามาตอแหละแหมเดี๋ยวนี้พอได้เป็นนางเอกหน่อยแล้วทำตัวอยู่สูงเลยนะแต่สุดท้ายก็ต้องจะแย่งแต่ผัวชาวบ้านนั่นแหละ
0: ฉันว่าเธอน่าจะต้องทำความเข้าใจใหม่หน่อยนะพอลล่าถ้าผัวที่เธอหมายถึงคือมาร์ทเนี่ยเธอน่าจะต้องคิดใหม่นะเพราะเขาไม่ได้บอกกับฉันแบบนั้น
1: แกไปเสี่ยมอะไรมาร์ทเขาถึงได้หอบผ้าหอบผ่อนออกจากบ้านไปแบบนั้นอ่ะแกอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าแกพยายามทำให้มาร์ทหลงแกหัวปักหัวปั๊มอ่ะแล้วนี่มาร์ทไม่ได้บอกแกเลยเหรอว่าฉันท้องกับมาร์ท
0: ฉันไม่รู้หรอกนะว่ามาร์ทเขาอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเขาไม่ได้บอกเธอมันก็หมายความว่าเขาไม่ได้อยากให้เธอรู้ด้วยเหมือนกันเลิกยุ่งกับมาร์ทซะแล้วอยู่ในที่ที่เธออยู่ก็พอ
2: ไม่เป็นไรครับพี่อ้อม
0: มาร์ทมาร์ท
3: คุณเป็นบ้าอะไรพอลล่าคุณรู้ตัวว่าคุณทำอะไรลงไปอ
1: ่
3: ะ
1: ก็มันไม่อยากบอกพอลล่าเองนี่คะว่าคุณอยู่ที่ไหนอ่ะมันตั้งใจจะแยกคุณไปจากพอลล่าพอลล่าไม่ยอมหรอกค่ะมาร์ทพอลล่าไม่ยอมอ่ะ
3: ปล่อยผมพอลล่าคุณกลับบ้านไปเลยนะแล้วอย่ามายุ่งวุ่นวายกับพี่อ้อมอีก
1: มาร์ทมาร์ทมาร์ทฉันขอนะมาร์ท
3: พอลล่าพอลล่าปล่อยผมหยุดพอลล่ากลับไปซะก่อนที่ผมจะหมดความอดทน

0: เบาๆสิ
1: เฮ้ยแล้วมานี่ทำไมคะทำไมไม่พักรักษาตัวเองให้ดีก่อน
2: ก็มาจะมาบอกข่าวดีกับพี่อ้อมไง
1: ข่าวดีอะไรอีก
2: มาหายดีแล้วนะครับมาจะมาบอกพี่อ้อมเป็นคนแรกเลย
1: เฮ้ยจริงดิหายดีแล้วเหรอไหนดูซิพี่ดูซิถึงว่ามีหน้าหล่ะหน้าตาสดชื่นขึ้นมีน้ำมีนวลขึ้นตั้งเยอะดีแล้วพี่ดีใจด้วยนะ
2: ครับมาคิดว่ามาจะกลับไปแก้ปัญหาทุกอย่างให้เรียบร้อยเนี่ยมาจะเริ่มต้นชีวิตใหม
1: ่พี่ยินดีด้วยนะมา
2: ขอบคุณนะครับพี่อ้อมพี่อ้อมก็ตัดสินใจจะเริ่มชีวิตใหม่กับคุณนนท์แล้วใช่ไหมครับมาเห็นข่าวนะครับยินดีด้วยนะครับเรื่องแต่งงานมาคิดว่าพี่นนท์เขาเป็นผู้ชายที่โชคดีมากๆเลยนะ

0: แม่เธอใจฉันจัดการเลยให้สุขหัวนอนอยู่ที่นี่ก็เป็นบุญโขแล้วก็มานะสิคะออกไปเฝ้าอ้อมถึงกองถ่ายอ่ะคุณแม่นางอ้อมเนี่ยนะฉันก็ไม่ได้ปลื้มอะไรมากแต่ก็ยังดีกว่าหล่อนเพราะนางอ้อมมันยังทำมาหากินรู้จักทำมาหากินทำการทำงานไม่ได้เป็นชนีร้องหาผัวผัวไปวันๆต่ำๆอย่างหล่อน
1: ที่คุณด่าฉันเหรอ
0: โอ้ยสมองมีไหมเนี่ยโดนด่ายังไม่รู้เลยว่าโดนด่าแบบนี้เขาเรียกว่าโง่อย่ามายุ่งกับฉันนะ
1: มาร์ท
0: มาร์ท
2: ไปกับคนนี้พอล่าน
1: ี่คุณจะพาฉันไปไหนอะ
0: มาร์ท
1: โอ้ยฉันเจ็บนะไ
2: ปก็ไปโรงพยาบาลไง
0: ก็ดีเหมือนกันนะมาร์ทฉันจะได้เตรียมรับขวัญหลานก้อนใหญ
2: ่ๆไปตรวจให้มันดูแลรู้รากพล่าไป
0: นี
2: ่พล่าอย่าดื้อ
0: ไป
1: คุณคิดว่าฉันหลอกคุณเหรอมาร์ท
2: คุณพูดเหมือนกับว่าคุณไม่เคยหลอกผมอย่างนั้นเลยถ้าความจริงมันเป็นแบบนั้นคุณจะกลัวอะไรวินาทีแรกที่คุณก้าวขาเข้ามาในบ้านหลังนี้คุณต้องมั่นใจอยู่แล้วไหมว่าคุณคือแม่ของลูกผมหรือมันไม่จริงฟังนะพอลล่าสมัยนี้นะไม่มีใครเขาโกหกเรื่องท้องแล้วถ้ามันมีอะไรจะพูดแล้วก็ไปตรวจพิสูจน์กับผม
0: ไม่
2: พอลล่า
0: ไม่
2: พอลล่า

0: มาร์ทที่ฉันทำไปทั้งหมดเพราะฉันรักคุณนะมาร์ทขอโทษได้ไหมยกโทษให้ฉันนะมาร์ทเรากลับมาคบกันเถอะนะมาร์ทนะ
1: มาร์ทนะ

0: ังผมดีๆนะพอลล่าเราสองคนไม่เคยคบกันแล้วอีกอย่างไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนๆคนที่ผมรักเพียงคนเดียวก็คือพี่อ้อมผมไม่เคยรักคุณเลยด้วยซ้ำจะเสียเวลาเลยพอลล่าแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะเรื่องของเรามันเป็นแค่ความผิดพลาด
1: ทำไมอะมาร์ททำไมอะย่ามันดีตรงไหนเหรอฉันไม่ดีตรงไหนเหรอมาร์ทฮะ
0: นี่คุณยังไม่รู้ตัวเองอีกเหรอคุณไม่ดีตรงไหนผมขอตัวขึ้นห้องก่อนนะครับแม่
1: มาร์ทหยุดเลยไม่ต้องตามขึ้นไปเก็บข้าวของแล้วใส่หัวมาจากบ้านหลังนี้ฉันจะได้รีบทำบุญหลังสูงนี่คือข้าที่ฉันอดทนกับแกมาตลอดที่แกมาอยู่ในบ้านหลังพอลล่านี่มันแค่สั่งสอนแล้วถ้าแกคิดจะทำลายครอบครัวฉันอีกฉันเอาแกตายเนอะจำเอาไว้นะ

0: มีอะไรจะให้
1: อะไรเหรอคะ
0: พี่ว่าฝากไว้ให้นะบอกว่าถ้าถึงวันสำคัญของอ้อมให้อ้อมสวมสร้อยเส้นนี้ไว้เดี๋ยวน้าจะสวมให้หันมาลูกพี่ว่าคงจะดีใจนะที่อ้อมเนี่ยได้เจอคนดีๆอย่างคุณธนนท์อ้อมน้าดีใจด้วยนะต่อไปเนี่ยน้าก็คงจะหมดห่วงถ้าอ้อมได้เจอคนอย่างคุณธนนท์มาดูแลร้องไห้ทำไมอะลูกไม่เอาสิไม่เป็นเด็กขี้แย
2: ่ระดาค่ะโอ้คิดถึงแม
0: ่โถม่อมเด็กหนอเด็กจนจะแต่งงานอยู่แล้วเนี่ยยังจะเป็นเด็กขี้แย่ไปได้ไม่เอานะไม่ต้องร้องนะ

0: ่คนของเจ้าสัวนี่แกพาฉันมาที่นี่ทำไมแกหลอกฉันใช่ไหมฉันจะกลับ
1: น้องเมนน้องเมนน้องเมนรีบไปไหนคะ
0: เราไม่มีอะไรต้องพูดกันอีก
1: มีสิคะมึงไม่รู้เหรอมึงไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธ
2: กูต้องชนะงานฝ่ามูลนี้ฉะนั้น
1: มึงก็ต้องทำ
0: ปล่อยฉันบอกให้ปล่อยฉันไม่ทำ นี่แกกล้าหร
2: ือมึงคิดเหรอว่ากูจะไม่กล้า
1: เอามันไปพามันขึ้นรถแล้วไปรอที่โรงแรมเดี๋ยวกูพาเรือขาตามไป
3: ครับนาย
1: ไป

การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้ว

0: อยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
0: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ยอมตายคนเดียวหรอก
1: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนๆคนที่ผมรักเพียงคนเดียวก็คือพี่อ้อม
0: มึงรักมันมากใช่ไหมตายแบบกูดีกว่า

โทษมันน้อยไปวะคิดหาเงินสักก้อนไว้ใช้ดีกว่าเอาให้อีกคุ้มหน่อยมันจุกตายไปเลย

0: มาจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกังวลใจส่วนเรื่องพ่อเขาจะผิดจะถูกยังไงเขาก็พ่อของเรานะลูก
1: ผมรู้ครับแต่ผมต้องการเวลาแม่ผมมีเรื่องอยากจะบอกแม่ด้วยนะครับผมตัดสินใจแล้วว่าจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศครับ
0: จริงเหรอมาร์ทดีเลยมาร์ทมาร์ทรู้ไหมว่าแม่อยากให้มาร์ทไปเรียนต่อตั้งนานแล้วมาร์ทจะได้กลับมาแล้วก็มาช่วยเรื่องงานที่พักของคุณตา
1: ครับผมอยากจะลองเริ่มต้นใหม่ดูงั้นเดี๋ยวผมเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยอยากรีบไปให้เร็วที่สุดเลยครับแม
0: ่แม่ดีใจที่สุดเลยมาร์ท
1: ครับแม
0: ่มาร์ทแม่รักลูกนะ
1: ผมก็รักแม่เหมือนกันครับ

0: มีอะไรหรือเปล่าครับแม
1: ่เรื่องงานสมาคมมาลูกแม่ปวดหัวมากพักนี้มีแต่ปัญหาไม่ต้องกังวลนะลูกนะคนดีของแม่ดูสิทำไมหน้าตาโทรมแบบนี้ไปพักไปแล้วไปรีบหาเรื่องเอกสารเลย
2: กูไม่ยอมตายคนเดียวแน่มา
3: ละไม่ต้องพิธีรีตองกันหรอกนะคะพวกเราคุยกันเองทั้งนั้น
4: ขอบคุณครับ
3: แล้วอ้อมล่ะคะอ้อมไม่ได้มาด้วยหรอคะ
4: อ้อมกำลังมาครับพอดีบอกว่ามีงานด่วน
3: ถ้าอย่างนั้นตะท็อปเดี๋ยวเราค่อยสั่งอาหารกันไหมรอให้อ้อมมาถึงก่อน
5: งั้นเดี๋ยวผมลองโทรหาอ้อมดูนะครับ
6: บริการฝากหมายเลขโทรกลับ Welcome to call back service
5: อ้อมปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรหาคุณขวัญดูนะครับฮัลโหลครับคุณขวัญอ้อมเขาอยู่กับคุณขวัญหรือเปล่าครับ
7: เปล่านะคะก็วันนี้มีนัดสำคัญไม่ใช่เหรอคะแล้วอ้อมไม่ได้อยู่กับคุณนนท์เหรอคะ
5: เห็นอ้อมเขาบอกกับคุณปริเทพว่าเขามีงานด่วนนะครับ
7: แต่วันนี้ขวัญเคลียร์คิวงานทั้งหมดแล้วนะคะแล้วอ้อมไปทำงานอะไรอ่ะเดี๋ยวขวัญลองโทรตามอ้อมดูนะคะ
5: ครับยังไงบอกผมนะครับ
8: มีอะไรกันหรือเปล่าคะคุณธนน
5: ท์อ้อมไม่ได้อยู่กับคุณขวัญครับ
8: หรือว่าจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับอ้อมอีก
5: ถ้างั้นผมออกไปตามหาอ้อมดีกว่าครับแม่ครับเรื่องวันนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับ
3: ไปเลยลูก
5: ผมไปก่อนนะครับ
8: เทพน้าเป็นห่วงอ้อมจัง
3: คุณดาคะใจเย็นก่อนนะคะแล้วรอฟังข่าวจากกระทับก่อนดีกว่าอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะคะ
4: ได้ครับนั่งก่อนเดี๋ยวเทพติดต่อน้องให้นะ

0: ับชม
1: ยังไม่ตายเหรอลูก
0: โอ้ยแม่แรงนะยังไม่ตายค่ะ
1: แล้วมีธุระอะไรรีบพูดรีบจบนะแม่บอกกิ้งอยู่วันนี้มีแฟชั่นโชว
0: ์โอ้ยแม่แม่มีงานแล้วก็ไม่เรียกใช้พอลล่าเลยนะเรียกแต่มิ้นท์อ่ะ
1: มิ้นท์ไหนถ้ามิ้นท์

0: ชิตาเนี่ยแม่ไม่ได้เรียกใช้งานมานานแล้วนะแม่โทรหาทีไรเนี่ยคุณเอกก็บอกว่าไม่ว่างไม่ว่างสงสัยจะออกจากวงการอีกคนแล้วเนี่ย
1: มิ้นไม่ได้มางานนี้เหรอคะแม่
0: ไม่จ้า
1: แต่พล่าว่าพล่าเห็นมิ้นสงสัยตาฝาดแล้วมั้งคะแต่ถ้ามีงานไหนก็เรียกใช้พล่าได้ตลอดเลยนะคะพล่าไม่เกี่ยงสักงานทำได้ทุกอย่างเลยค่ะ
0: ได้เลยค่ะลูกสาวแล้วก็เบอร์ยังเบอร์เดิมใช่ไหม
1: เบอร์เดิมค่ะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวแม่มีงานแม่จะโทรไปเลยนะจ๊ะ
1: โ
2: ชคด
1: ี
2: ค่ะ
1: บ๊ายบายและอีมิ้นกับไอเอกภพมันมาทำอะไรกันที่นี่
3: คุณไปอยู่ไหนในอ้อมมาร์ทอ้อมเขาอยู่กับคุณหรือเปล่า
4: ผมไม่ได้เจอพี่อ้อมเลยนะครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับ
3: ผมติดต่อเขาไม่ได
4: ้พี่มินก็ไม่อยู่บ้านเหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองโทรหาพี่มินให้นะครับ

0: ฉันอยากกลับบ้านแกไม่เข้าใจหรอ
1: คืนนี้มีนัดกับเจ้าสัวค่ะยังกลับไม่ได้
0: แต่เมื่อคืนฉันก็ทำไปแล้วนี
1: ่เมื่อคืนก็เรื่องของเมื่อคืนสิคะนั้นมึงจำไว้กูบอกให้มึงทำอะไรมึงก็ต้องทำไป
0: นี่เขา
1: ขนนมึงมายุ่งอะไรด้วยวะมึงหุบปากอ้อมอยู่ไหนมึงเอาอ้อมไว้ไหนกูจะไปรู้ได้ยังไงแฟนมึงไม่ใช่เหรอ
2: มิ้นอ้อมอยู่ไหน
0: พี่ท็อปคิดได้แค่นี้เหรอคะพี่ท็อปเป็นห่วงแต่มันไม่เคยห่วงมิ้นเลยเหรอคะแล้วมิ้นจะไปรู้ได้ไงว่าอ้อมมันอยู่ไหนว่าที่เจ้าสาวของพี่ไม่ใช่เหรอคะทำไมถึงปล่อยให้หนีไปได้รักกันมากไม่ใช่เหรอจินจะบอกพี่ท็อปให้นะคะเพราะอ้อมมันไม่ใช่คนดีอย่างที่พี่คิดมันเห็นพี่เป็นแค่เครื่องมือที่เอาชนะมิ้นแต่ว่าตอนเนี้ยมันคิดว่ามันชนะมิ้นแล้วมันก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้พี่แล้วล่ะค่ะ
3: จำไว้นะคะคุณนนท์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันไม่มีวันเลิกรักคุณ

ฉันทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแกได้แล้วนะดาวตอนนี้มิ้นมันไม่เหลืออะไรแล้วทั้งงานทั้งความรักมิ้นมันกำลังได้รับผลตอบแทนที่มันทำไว้กับแกนะดาวฉันแย่งทุกอย่างมาจากมิ้นให้แกได้แล้วนะฉันรู้นะดาวว่าแกโกรธมิ้นมากฉันทำแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วทั้งมิ้นทั้งคุณนนท์ก็ถูกฉันทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ฉันขอโทษนะดาวที่ฉันรักเขาแต่ฉันจะไม่มีวันลืมสัญญาที่ให้ไว้กับแกฉันจะไม่มีวันแย่งผู้ชายคนนี้ไปจากแก

0: ฮัลโหลพี่มิ้น
1: มีอะไร
0: พี่รู้หรือเปล่าว่าพี่อ้อมอยู่ที่ไหน
1: ทำไมใครๆก็ห่วงแต่มันแล้วฉันล่ะแกเคยถามฉันบ้างไหมว่าฉันอยู่ไหนทำอะไรมีความสุขอยู่หรือเปล่าแกเคยถามฉันไหมไอ้มาร์ท
0: พี่เป็นบ้าอะไรเนี่ยพี่มิ้นพี่มิ้นพี่ไม่ได้ทำอะไรพี่อ้อมใช่ไหม
1: ทำฉันจะทำให้มันเนี่ยหายไปจากโลกเหมือนดาวเลยเมื่อมันก็ได้ตกตกสักทีแกคอยดูก็แล้วกันว่าฉันเนี่ย

จะเป็นคนล่าบุญหลวง

0: าถึงก็เข้าเรื่องเลยนะคะคุณแม
1: ่ใครแม่แก
0: ไม่แม่ก็ได้ค่ะถ้างั้นพอลล่าเข้าเรื่องก็แล้วกันพอลล่าต้องการเงิน10ล้านเพื่อแลกกับคลิปนั่นค่ะ
2: มันไม่มากไปหน่อยฉันเตือนกันแล้วว่าอย่ายุ่งกับครอบครัวของฉันอีก
0: คิดให้ดีก็แล้วกันนะคะเงินแค่10ล้านบาทแลกกับความสุขของครอบครัวคุณนายพอลล่าให้เวลาแค่3วันค่ะถ้าเงินไม่เข้าบัญชีก็เตรียมตัวพบกับความชิบหายได้เลยคลิปที่พอลล่าส่งไปหาคุณนายอะค่ะแค่น้ำจิ้มนะคะ
2: ใครกันแน่ที่จะชิบหาย
3: ป้อมโทรมาครับนะ
4: รับแล้ว
3: ป้อมป้อมอยู่ไหนป้อมมีใครทำลายอ้อมหรือเปล่า
4: ไม่มีใครทำอะไรอ้อมหรอกค่ะ
3: อ้อมทำไมอ้อมไม่มาเจอคุณนนท์วันนี้มันเป็นวันสำคัญของอ้อมนะตอนนี้คุณนนท์เขากำลังตามหาอ้อมอ้อมได้โทรหาคุณนนท์บ้างหรือยังอ้อม
5: อ้อมจะไม่ติดต่อเขาอีกแล้วค่ะพี่เทพทุกอย่างสำหรับอ้อมมันจบแล้ว
4: ไม่คิดจะแต่งงานกับเขาอ้อมรักเขาไม่ได้อ้อมทำไม่ได้จริงๆพี่เทพ
3: ที่อ้อมทำแบบนี้เพราะดาวใช่ไหมอ้อมตอนนี้สิ่งที่อ้อมทำเนี่ยอ้อมกำลังทำร้ายคนที่เขากำลังมีชีวิตอยู่นะอ้อม
5: ไปต่างจังหวัด 2-3 วันนะคะฝากบอกนดาด้วยนะคะว่าไม่ต้องเป็นห่วงอ้อม
3: เดี๋ยวอ้อมอ้อมอ้อม
6: เจ็บที่

0: ไม่เป็นไรเลยครับท่านท่านพร้อมอะไรบอกผมได้นะครับครับผมได้ครับเมื่อไหร่ก็ได้ครับครับผมสวัสดีครับ
1: นะครับผม
0: วันนี้ท่านมีงานด่วน
1: ไม่ได้มาน
0: ับว่าเป็นโชคดีของน้องมินนะ
1: แต่ท่านบอกว่าคราวหน้า
2: ท่านจะชดเชยให้เต็มที่เลย
1: แต่คืนนี้อ่ะน้องมิ้นจะให้พี่ไปส่งที่บ้านไหมครับ
3: บีตองฉันกลับเองแค่นี้ฉันก็สะอิดสะเอียนแกจะตายไปตายไหนก็ไปไป

0: ทำไมมานั่งคนเดียวล่ะคะพี่ท้อมทะเลาะกับอ้อมเหรอคะเกิดอะไรขึ้น
1: อย่าพูดถึงเขาเลยเขาคงมีความสุขที่ทำทุกอย่างตามแผนที่ต้องการที่มันโง่เองมิ้นพี่โง่ที่คิดว่าความรักมันจะเอาชนะทุกอย่างมามาดื่มกับความรักโง่ๆของพี่ดีกว่า

ความรักของพี่มันสวยงามนะคะพี่ท็อปถ้าพี่ให้กับคนที่เขาเห็นคุณค่าคนที่เขาไม่คิดทำร้ายพี่ถ้าพี่เชื่อมินพี่ก็ไม่ต้องมาเป็นแบบนี้หรอกค่ะ